0: เราจะไม่รู้หลักการการตีเลขถูกไหมฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าเมื่อวานมีคนส่งมาส่งว่าไงรู้ไหม ปกติฟังกรีนเวฟค่ะแต่เข้ามาขอบคุณน้องอ้อมที่ EFM
1: อ๋อเหรอ
0: ใช้คำนี้เลย ปกติฟังกรีนเวฟนะคะอะไรแบบนี้เป็นตลอด
1: แต่แวะมาขอบคุณเพราะว่าเมื่อวานเพราะว่ามอนเขาฟังความฝันเธอซึ่งเมื่อวานจำได้ไหมที่เราลงไปนั่งกินกาแฟแล้วเซนยังอ่านไลน์เลยอ่ะ
0: ใช่คุณอ่านพี่อ่านอ่านไลน์เวโบ
1: แล้วทำไมพี่อ่านจะไม่อ่านไลน์พี่อ่านอ่านไลน
0: ์ไม่พี่อ่านอ่านไลน์ที่มีคนส่งมาแล้วเนื้อหาของไลน์รู้ไหมคืออะไรโบพี่อ้อมฝันอะไรนะ
1: เออคือเขาสรุปว่าพี่อ่านช่วยแบบเหมือนกับส่งมาส่วนตัวแล้วก็แบบช่วยสรุปเหมือนกับแคปรีแคปอะ
0: รีแคปหน่อย
1: รีแคปหน่อยว่าพี่อ้อมฝันอะไรเพราะเฮ้ยทำไมจริงจังขนาดนี้แล้วที่ส่งมาคืออยู่ในกลุ่มนะก็ไปแบบกลุ่มน้องๆที่แบบใกล้ๆสนิทกันหน่อยอะไรเงี้ยผมบอกว่านี่เอาจริงจังกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาก็แบบแคปมาทีละอันนะว่าเดินลงมาแล้วเจอใครเท้าน้ำท่วมเท้าเปียกอันนี้ลงมาเจออันนี้ไอ้เงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่เอาจริงจังขนาดนี้เลยเหรอ
0: จริงจังกว่าคนฝันอีก
1: แล้วหลังจากนั้นเขาคุยกันเองต่อในกลุ่มกันอีกพักนึงเลยนะ
0: เขาตีเป็นเลขบอกเมื่อวานแต่อ้อมเห็นเมื่อวานน่ะพอฝันพอเล่าปุ๊บเนี่ยมีคุณผู้ฟังอ่ะตีเป็นเลขขึ้นมาอ้อมแบบเขาเอาสูตรไหนขึ้นมา
1: เขาบอกว่าได้04จากพี่อ้อมเมื่อวานพี่อ้อมพูดเลยตรง
0: อ้อมพูดตอนไหนอ้อมพูดตอนไหน
1: อันก็ไม่รู้มีเหรออ้อมพูดออกมาเหรออ
0: ้อมจำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังถูกเลข704เป็นเลขที่พี่อ้อมพูดเวลา 7:04 นโอ้ย
1: อ๋อเหรออ
0: ๋อตอนที่เล่าเหรอหรือ คืออะไรก่อนโคตรเอางี้คุณผู้ฟังอ่ะดวงจะถูกคนจะถูกเราห้ามไม่ได้จริงๆนะจริงๆนะคะคุณผู้ฟังดวงจะถูกเนี่ยตีอะไรก็เก่งไปหมดอ่ะ
1: อ๋อเหรอตายจากนี้ทุกคนจะตั้งใจฟังเธอเนาะ
0: ที่ผ่านมาไม่ฟัง
1: อ่ะไม่หมายความว่าฟังในรายละเอียดน่ะ
0: อ๋อละเอียดไปอีกอย่างเงี้ยเหรอ
1: รายละเอียดเลยอ่ะ
0: แต่คุณผู้ฟังอยากเห็นรายละเอียดเสื้อพี่อั๋นค่ะ
1: ผมลืมอ่ะผมไม่ได้ใส่มา
0: เอา
1: ผ
0: มลืมเมื่อวานตรวจลอตเตอรี่04เมื่อพฤหัสที่แล้วพี่อั๋นพูด704
1: พฤหัสที่แล้วเลยเหรอ
0: ไม่รู้แล้วงงไปหมดแล้วเนี่ยเลยจำเลขมาพูดพี่อ้อมเวลาปกติพี่อ้อมพูดเวลาปกติ7:04แต่จำเอาไว้ปกติพี่อ้อมไม่พูด
1: อ๋อเหร
0: อเออโอ้โห
1: โอ้โห
0: โอ้โหไปอ้อมพูดเลข704เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปให้สุดแล้วหยุดกันที่รวยรวยอะไรนะเขาบอกอะไรนะคอนเซ็ปต์เขารวยเลยนะ
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: เออใช่ไหมรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยรวยแบบรวยตาจะเลือกอยู่แล้ว
1: นี่จะเห็นไหมมีคุณยายคนหนึ่งไปไหว้พระที่วัดเดี๋ยวเห็นไหมเขาลงรายละเอียดเพราะอะไรเดี๋ยวคนไปแห่ไปเนี่ยวัดผารังหมีจังหวัดพิษณุโลก17:00 น.ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าแบบคุณยายเนี่ยเป็น ดวงดีถูกรางวัลที่1 นะจ๊ะ
0: ฮัลโหล
1: 5 ใบ 30 ล้านจ้ะ
0: โอ้ยดีใจกับคุณยายแต่คุณยายควรจะปิดเป็นความลับ
1: จริง
0: ถ้าถูกนะอ้อมจะรวยเงียบ
1: ๆแต่คุณยาย79แล้ว
0: ก็ยิ่งต้องรับเพราะ
1: คุณยาย
0: ถ้าคุณยายอยู่คนเดียวมันอันตราย
1: อ่าโอเคโอเค
0: คุณอย่าลืมสิอายุกันไม่เท่าไหร่จริงๆเราไม่ต้องเรียกคุณยายก็ได้นะ
1: 79ยายได้เลย
0: แค่แม่เราเอง
1: อ่ะโอเคแต่ว่าหมายความว่าด้วยวัยอ่ะยายได้แล้วไง
0: ถ้าวัยอ่ะอันนี้เรียกยายได้แบบจริงๆเพราะเดี๋ยว
1: สมมติว่าแบบว่าอายุ43แล้วเรียกยายเนี่ยคือมีเครื่องนะ
0: เธอ35โดนเรียกป้าแล้วอ่ะคือจะมานั่งฉันอ่านอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีป้าที่ออฟฟิศมาวอลแวร์ป้าเนี่ยมีป้าอายุ35ที่ออฟฟิศมาวอลแวร์ป้า35แม่อยู่เท่าไหร่วะเนี่ย ถ้าป้า35แล้วเราอยู่พนักงานออฟฟิศได้
1: เรานี่แหละเรานี่แหละยาย
0: คือบอกอะไรวะ อะไรเงี้ย
1: นั่นแหละป้านะ
0: แล้วไอ้คนที่โพสต์เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแม่เขาจะอายุเท่าไหร่ถ้าเขาเรียกคนนั้นว่าป้าเนี่ยหรอวะคือแบบอะไรกันวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จริงมั่นใจเลยถ้าถูกหวยจะรวยเงียบจะรวยเงียบๆไม่โฉงชาง
1: ไม่แต่เธอต้องบอกฉันนะเธอควรจะต้องเลี้ยงฉันอย่างบ้างอย่างน้อย
0: เลี้ยงข้าวเหรอ
1: เลี้ยงข้าวอะไร
0: ฉันซื้อเสื้อให้เธอตัวนึงเลย
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: เออหนังกลับแล้วกลับอีกด้วย ไม่ใช่หนังกลับธรรมดานะกลับแล้วกลับอีก
1: เรียกว่าถลกหนังเลย
0: ถูกต้องเล่น
1: เสื้อถลกหน
0: ัง ออกมาเลยค่ะ
1: ถ้าเธอถูกนะเธอซื้อเสื้อถลกหนัง
0: ไม่ติดไม่มีปัญหาซื้อราคาเต็มด้วย
1: โอ้ยOkay. เอา
0: ไปไม่ต้องรอไม่ต้องเดินเข้าไปกลัวไซส์ไม่ได้
1: แต่เธอไม่ซื้อไงใช่ไหมปกติเธอไม่ซื้อใช่ไหม
0: ซื้ออะไร
1: แบบลอตเตอรี่อะไร
0: เสื้อหรือลอตเตอรี
1: ่ลอตเตอรี่สิ
0: ไปบางทีก็ไปฝากใจไว้กับออมสิน
1: อ๋อเหรอเป็นแบบแนวสลับออมสิน
0: บางทีบางทีไงก็คืออ่ะไม่ต้องคิดเยอะเนอะมาถ้าถูกเขาจะรวยเงียบคลิปอ่ะเธอถ้าได้มาลอย

0: สัก10 ล้านนะ
1: อืม
0: หรือ6 ล้านถูกลอตเตอรี่ธรรมดาเธอเอาไหม
1: โอ้ยไม่ต้องหรอกถ้าได้ลอยๆเท่าไหร่ก็เอา
0: เอาเนาะ
1: เออแต่ต้องถูกกฎหมายนะ
0: ถูกกฎหมายสิแต่ทุกวันนี
1: ้ไม่หมายความว่าเราพูดว่าลอยๆเท่าไหร่ก็เอาไงก็เลยต้องลงท้าย
0: ต้องถูกกฎหมายค่ะเพราะทุกวันนี้ลอยไปลอยมาอ้อมว่าบางคนก็ที่เราไหว้ๆกันก็ไม่รู้เงินถูกกฎหมายหรือเปล่า
1: จริง
0: ต้องจริงที่เราไหว้ๆกัน
1: ปวดกันอยู่เนี่ยไม่เห็นอธิบายได้เลยว่ารวยมาจากไหน
0: แต่ส่วนใหญ่คนที่อธิบายได้ส่วนใหญ่คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วงอกแงกงอกแงกส่วนใหญ่จะธรรมดาแต่คนที่รวยแล้วได้จริงรวยจริงมีเยอะนะ
1: บอกว่าถ้ารวยแล้วจะเงียบนี่ข้อความส่งมาบอกตอนนี้เงียบแล้วแต่ขาดเหลือแต่รวย
0: ค่ะใช่ขาดแค่นั้นเองขาดแค่นั้นเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนเริ่มต้นฝันแล้วต้องไม่บอกโอ้โหเครียดเลยนะ
1: นี่หลายคนโกรธเลยนะอะไรอ่ะพี
0: ่ทำไม
1: ทำอย่างนี้ได้ไง
0: คือส่วนใหญ่อ่ะคนที่บอกหวยคนอื่นถูกอ่ะตัวเองต้องไม่ซื้ออ
1: ้าวอีกที16ใช่ไหม
0: 16
1: วันอะไรดูสิ16วันอ้อมอ่ะโอ้ยวันพูดหน้า
0: พักก่อนเธอรู้ไหมมันเครียดว่าคืนวันจันทร์อ่ะที่ฉันบอกเธอเพื่อฟังอ้อมฝันเรื่องแนนเสร็จอ้อมก็ต้องมานั่งคิดอ้อตื่นมาต้องจำฝันทีนะก็ต้องบอกตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อวยพรนะคะว่าที่บอกว่าตอนนี้เงียบแล้วเหลือแต่รวยรออีกนิดค่ะความรวยไม่เข้าใครออกใครและไม่นานจนเกินไปเดี๋ยวเราจะไปถึง
1: ครับผมแต่ถ้าบังเอิญว่ามันเข้าใครแล้วก็ให้มันอยู่กับเรานานๆนะฮะ
0: ใช่เราอย่าเป็น3 ล้อถูกหวยที่เขาเปรียบเทียบนะคะเราไม่ได้ว่าใครว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าการมีมันต้องแบบต้องเก็บออมใช่ไหมต้องแบ่งส่วนหนึ่งออมเหมือนที่พี่อันบอกเมื่อวาน 20%
1: ใช่อย่างน้อยนะผมว่า
0: ถ้าคุณถูก6ล้าน
1: คุณมีไหมถามจริงๆคุณมีไหมว่าคุณออมกี่เปอร์เซ็นต
0: ์เดือนยังชนเดือนอยู่เลยตอนนี
1: ้เอาจริงดิไม่เอาจริง
0: ๆมี
1: ในใจไหมว่าเข้ามาฉันจะใช้ไม่เกินเท่าไหร
0: ่มี
1: คร่าวๆมีป่ะ
0: มี
1: แล้วซีเรียสป่ะหรือว่าแบบ
0: เมื่อก่อนซีเรียส
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือตอนนี้ไม่แล้วนะคะเมื่อก่อนซีเรียสขนาดที่แบบ 50%
1: อ่ะผมคิดว่าผมอย่างน้อยผมอย่างน้อยนะผมว่าผมเก็บไม่น้อยกว่า
0: 50% แล้วก็อีก 10% หรือ 15% ให้แม่ใช่ไหมหรือ 10%
1: เนี่ยโหเธอระเบียบขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เออแล้วก็อีก 10% จัดการเก็บเอาไว้ในส่วนของภาษีและอนุญาตให้ตัวเองใช้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ใช้เล่นเลยนะหมายถึงว่าใช้เพื่อดูแลแบบตัวเองหรือสิ่งที่ทำให้ได้มาซึ่งงานนี้อะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเฉพาะเงินที่เป็นก้อนนะแต่ถ้าเงินเดือนตอนนี้เรียกว่าเดือนชนเดือนเข้าใจคำว่าเดือนชนเดือนไหมเราอ่ะ
1: เข้าใจสิ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: แล้วสักวันที่20จะหายใจเริ่มแผ่วป่ะโบช่วงเดือนชนเดือนสัก20จะแพลนเรื่องอาหารอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกจะ IF นะคะความจำเป็นมันมี
1: อ้าวผมยังกลับไปกินข้าวบ่อยข้าวบ้านบ่อยๆเลยเดี๋ยวนี้
0: ใช่ไหม
1: มากมากเลย
0: แต่การกินข้าวบ้านมันดีนะ
1: ใช่ใช่แต่คือสมมติว่าเมื่อก่อนกินข้าวนอกบ้านแบบเออกินข้าวนอกบ้านอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนเนี้ยเอออากินข้าวบ้าน
0: มันช่วยได้เยอะส่วนหนึ่งกับอ้อมว่าลดมือที่บ้านหรือการปรุงเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของบางอย่างที่มันจะน้อยลงหน่อย
1: ม
0: ันก็ดี
1: ครับผม
0: นะสวัสดีค่ะทีมงานสวัสดีค่ะยินดีค่ะ
1: ครับนะฮะระวังเนื้อระวังตัวกันนะจะอย่าประมาทกันโควิด -19 ค่ะนะตอนนี้พบผู้ป่วยเกือบ100,000 คนแล้วนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมความรุนแรงของโรคเนี่ยลดลงนะฮะถ้าโควิดเนี่ยเกือบแสนแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ทะลุ330,000ไปแล้ว
0: แล้วนำไปซึ่งคนที่มีการเสียชีวิตด้วยนะคะเราก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนส่วนที่เป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็คนที่60ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณหมอหลายท่านยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา
1: ครับผม
0: นะคะแต่โควิดเขาบอกว่ายังเป็นสายโอไมครอนเหมือนเดิม
1: ใช่ก็
0: เราไม่ได้แรงใช่ไหม
1: ยังต้องระวัง608แต่ว่าถ้าเอาอัตราการเสียชีวิตนะไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตสูงกว่า
0: แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเขาก็จะบอกว่าเพื่อนเราที่เป็นอ่ะพวกล็อตแรกส่วนใหญ่หนักอันเธอกับฉันต้องระวัง
1: อ๋อที่ยังไม่เคยเป็นเลย
0: ที่เคยไม่เคยเป็นอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เราก็วัคซีนเต็มแขนอยู่นะ
0: มันไม่หมดไปจากตัวเราสักที
1: เหรอไม่รู้
0: เธอโดนไปกี่เข็มมาตอนนั้นคุณฟังจำได้กันไหมคะว่า
1: จำไม่ได้ว่า
0: เราเริ่มฉีดปีแรกกับปี64ถูกไหมเพราะว่าโควิดมันมาปี63
1: ผมว่าถ้าผมเปิดหมอพร้อมผมน่าจะยังเจอประวัติตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ปรากฏพอเปิดหมอพร้อมไปเจอว่าพี่อั๋นเบิกยาอะไรบ้างจำได้ไหมที่เขามีข่าวว่าบางคนไปเปิดหมอพร้อมเช็คประวัติแล้วก็กลายเป็นมีประวัติ
1: คุณไปเบิกยาเลยผมไม่เคยเบิกอะไรเลย
0: อ้อมก็เลยไปเปิดดูว่าพออ่านข่าวฉันจะมีไปเบิกยาไหมฉันกลัว
1: อ
0: ๋อก็ไม่มีไม่เจอก็โชคดีไปจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเพราะว่ามันมีข่าวคุณได้คุยข่าวนี้ไปยัง ที่บอกว่ามีคนไปตรวจ
1: แล้วถึงเวลาเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดในระบบไง
0: กับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าไปตรวจชื่อตัวเองแล้วซึ่งเขาอยู่ต่างประเทศไปต่างประเทศนะกลับมามีชื่อในระบบ
1: ม
0: ีชื่อในระบบว่าเขาเป็นโรคหนึ่งสองสามสี่ปรากฏว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งเอาชื่อเขาไปเบิกยาแล้วคุณหมอบอกว่าที่เอาชื่อเขาไปเนี่ยเพราะว่าค่ะเพราะว่ายาเนี่ยคุณหมอซื้อไม่ได้ผ่าแบบซื้อเองไม่ได้ในคลินิกก็เลยต้องใช้ชื่อมีคนไข้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอายาไปใช้ในคลินิกแต่หมอไม่ได้บอกว่ายานี้เนี่ยเอาไปขายนะคะแต่เอาไปใช้ในคลินิก
1: ก็โกงอยู่ดีฮะ
0: เพราะใช้ชื่อเขาม
1: ันคืออย่าอธิบายเลยยังไงก็ผิดนะ
0: แล้วมีสิทธิ์เข้าไปในเวชระเบียนคนอื่นเน
1: าะยังไงก็ผิดอย่างเงี้ยก็ต้องไปสรุปต่อว่าโดนลงโทษยังไงนะครับล่าสุดนี้ก็มีนะครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราควรตรวจตราดูกันสักหน่อยละกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานเขตนะครับก็เกิดเหตุที่ดินแดงเลยล่ะนะครับ
0: ก็
1: ด
0: ิน
1: แดงไอตรงที่เขาตรวจเจอเนี่ยอยู่ดีเจ้าหน้าที่ก็โทรเข้าโทรศัพท์มือถือมานะครับแล้วก็บอกว่าให้ตัวเธอเนี่ยมาที่สำนักงานเขตหน่อยนะเพราะว่าในทะเบียนบ้านมีต่างด้าวอยู่
0: อุตายแล้ว
1: ตอนโทรมาแจ้งบอกว่ามี10 คน
0: ซึ่ง ถ้าเป็นคุณผู้ฟังได้ฟังคนโทรมาแบบนี้คุณจะคิดว่ามิตตี้โทรหาคุณปะ
1: ผมคิดแต่ว่า
0: เป็นคุณคุณจะคิดว่าคนโทรเป็นมิตตี้ปะ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้บอกให้เราโอนอะไรเขาบอกให้เราไปสำนักงานเขตเป
0: ็
1: นผมไป
0: ถ้าให้ไปเลยสำนักงานเขตเราจะไปเพราะว่ามิตตี้น่าจะเซตอัพไม่ไหว
1: สุดท้ายเขาก็ไปนะฮะ
0: ดีมาก
1: สุดท้ายเขาก็ไป
0: เรื่องที่ออกค
1: ือในรายละเอียดข้ามไปแล้วกันนะว่าตอนนั้นหาหมออยู่อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ในที่สุดตัวคุณเขาคุณผู้หญิงคนนี้เป็นคนมาโพสต์เองแล้วเขาเป็นเจ้าบ้านนะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยในบ้านเขามีอยู่8 คนอยู่แล้วเขาเคยติดต่อสำนักงานเขตว่าเขาจะขอเอาหลานเข้ามาอยู่ในสำนักไอ้ทะเบียนบ้านเขาด้วยเขตบอกว่าไม่ได้เต็ม
0: นั่นแปลว่าสิ่งที่คุณอั๋นเคยถามแล้ววันนั้นเราเคยคุยกันว่าบ้านหนึ่งหลังใส่คนได้กี่คน
1: ก็ยังไม่สามารถตอบได้แต่เขาบอกว่าวันนั้นเขตตอบเขาว่าเต็ม
0: นี่ไงเขตบอกเต็มนะ
1: วันนี้ตอนที่โทรมามีชื่อผมอีก10 คนจาก8เดิมนะก็แปลว่าไม่ได้เต็มจริงตกลงใช้วิจารณญาณเหรอ
0: หรือคนที่บอกเต็มอ่ะเต็มตามกฎแต่มันมีคนยัดคนอื่นคนละคนกับคนที่บอกเต็
1: ม
0: น่าสนใจตรงที่ถ้า8คือตัวเลขเต็มของทะเบียนบ้านอ๋อเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อบ้านหนึ่งยัดคนได้กี่คนในทะเบียนถูกไหมล่ะ
1: ครับซึ่ง
0: โอ้18เลยเหรอ
1: เมื่อไปถึงอ่ะลองฟังต่อในรายละเอียดนะเมื่อไปถึงจากตอนแรกที่โทรมาบอกว่ามี10เมื่อเช็คแล้วจริงๆมีแค่1งงไปอีกป่ะงงไปอีกฉันบอกอะไรวะอ่านแล้วงงแบบว่ามันทำไมดูมั่วหนักขึ้นไปอีกอ่ะและนะครับอันนี้ฟังไว้จะได้มีภูมิคุ้มกันกันนิดนึงนะฮะ ปกติเราจะมีไอ้เล่ม
0: ทะเบียนบ้าน
1: เล่มทะเบียนบ้านเรา
0: สีน้ำเงิน
1: นะครับเมื่อเอาไปเช็คและอัปเดตแล้วในเล่มมี8คนเหมือนเดิมแต่ในทะเบียนราษฎรในระบบมีเกิน
0: เพราะว่าเจ้าบ้านไม่รู้ไง
1: แปลว่าตัวเล่มกับทะเบียนราษฎรไม่ตรงกัน
0: ใช
1: ่
0: งั้นแปลว่าเวลาเลือกตั้งอะเอาทะเบียนราษฎรหรือเอาทะเบียนบ้านเล่มเอาทะเบียนที่ไหนคุณก็ได้ฮะ
1: เข้าใจเข้าใจว่าคุณ
0: โอนชื่อเอามาจากไหนอ่ะ
1: แล้วต่อให้เราบอกฉันถือเล่มอยู่เล่มฉันไม่มีว่ะแต่ที่อยู่กับเขตเราไม่รู้นะ
0: ถูก
1: เราไม่เคยไปชะโงกดูหน้าจอเขา
0: ถูก
1: นะครับอ่ะก็นี่แหละรับทราบกันเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูกันหน่อยในที่สุดก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดจากทางเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนประชาชนที่ไหนจะไปทำเองได้นะครับผู้สื่อข่าวทราบเหตุเรื่องนี้ก็เลยตามไปหาผอ.เขตผอ.เขตบอกว่าติดธุระก็เลยบอกว่างั้นคุยกับหัวหน้าฝ่ายทะเบียนก็ได้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนบอกว่าติดธุระอยู่กับผอ.
0: ไปด้วยกันแล้วไปเวลางานหรือเปล่าน
1: ักข่าวก็เลยนั่งรอนะครับ
0: แล้วกลับมา
1: หลังจากนั่งรอไปแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าที่คลมบอกว่าผอ.เขตกับหัวหน้าฝ่ายทะเบียนกลับบ้านแล้ว
0: กลับประตูไหนเนี่ยกลับประตูไหนเนี่ย
1: ฮัลโหล
0: ทำไมเนี่ยทำไมบ้านเราเนี่ย
1: ถามข้อสอบ
0: ทำไมเรา
1: ผิดก็ขอโทษ
0: จริงๆ
1: และยอมร
0: ับ
1: เผชิญหน้าจ้ะ
0: ตอบไปก่อนได้นะคะอาทิเช่นอ่ะสมมติเดี๋ยวขอเช็คก่อนเพื่อความมั่นใจจะได้ตอบได้แบบเข้าใจไม่คาดเคลื่อนไปทีเดียวเลย
1: บอกว่าต่างด้าวชื่อจะอยู่แค่ในระบบค่ะไม่ขึ้นในเล่มอ๋อเหรอไม่แฟร์นะไม่อ่านรู้
0: เข้าใจ
1: เหรอทำไมอ่ะ
0: เข้าใจได้
1: แต่มันแต่ถ้าอยู่บ้านฉันก็ต้องอยู่ในเล่มฉันดิ
0: คือไม่ได้เป็นผู้อยู่ถาวรไงไม่ได้เป็นพำนักถาวรไม่สมมติว่ามีแบบพี่เลี้ยงมาทำงานที่บ้านก็อาจจะเป็นมีผู้อาศัยมีใบมาอะไรอย่างนี้ไงมันคงมีกฎอื่นเพื่อโปรเทคกับคุณอั๋น
1: ไม่ผมยังไม่เข้าใจ แต่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้ดิเข้าใจป่ะอย่างนี้ตัวเล่มก็ไม่บอกสิ
0: ตัวเล่มจะไม่บอกแต่จริงๆแล้ว มันจะทำอะไรมันก็ต้องเอาตัวเล่มอะไปโชว์เพื่อที่จะให้ทะเบียน
1: เพราะถ้าตัวเล่มไม่บอกเราจะไม่มีทางรู้ข้อเท็จจริงของบ้านฉันเอง
0: ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้ไง
1: ฉันจะไม่รู้สถานภาพตัวฉันเองไง
0: ถูกต้องหมายถึงว่าแต่เมื่อก่อนเรามีเล่มอะเจ้าบ้านจะรู้เราเป็นคนคุมเล่มแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีคอ
1: ม
0: เจ้าบ้านคุมแค่ตัวเล่มแต่ว่าหน้าจอคอมอะเจ้าบ้านไม่ได้คุมแล้ว
1: อะฟังความรู้ไว้นิดนึงนะฮะในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใส่ชื่อผู้อยู่อาศัยได้หลายคนโดยยังไม่เคยมีการกำหนดเอาไว้จำนวนสูงสุดตายตัวว่าบ้านหนึ่งหลังหรือไอ้บ้านหนึ่งบ้านทะเบียนหนึ่งบ้านเนี้ยใส่จำนวนคนผู้อยู่อาศัยได้เท่าไหร่นะครับแต่โดยข้อกำหนดพื้นฐานบอกไว้ว่าให้คำนวณอยู่ที่เกณฑ์นะคือ3ตารางเมตรต่อคน
0: นั่นแปลว่าถ้าเขาบอกว่าตันที่8คนก็เป็น8 3 24ถ้าคุณผู้ฟัง
1: 24ตารางเมตรใส่ได้ต้อง8คนแล้วหรอในความจริงอยู่ไม่ได้นะ
0: อัดเหมือนกัน
1: เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะแต่เขาบอกว่าสมมุติว่าบ้าน60ตารางเมตรซึ่งก็ไม่ใหญ่นะใส่ชื่อได้ต้อง20คนซึ่งในความจริง20คนอยู่60ตารางเมตร
0: ก็หนัก
1: ก็กรีดแล้วนะ
0: ก็หนักอยู่แต่บางทีก็อยู่ได้บางทีบางคนก็จำเป็น
1: อือหืออ่ะโอเคทราบกันไว้นะคะ
0: เราก็เป็นแค่ชื่อผู้อาศัย
1: ครับ
0: ในบ้านนะจ๊ะ
1: อ่ะวันนี้น้ำมันขึ้นนะคะดีเซล B7 B20 ลิตรละ75สตางค์โอ้ขึ้นแรงเหมือนกันเนาะ
0: เครียด
1: ขึ้น75สตางค์เลยส่วนเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น60สตางค์นะครับอ่ะก็รับทราบไว้จ้ะ
0: นี่คุณผู้ฟังส่งมาโชว์นะตอนฉีดวัคซีนแอสตรา2 มอเดอร์นา2 แอสตรา2 มอเดอร์นา2ปักไป5เข็มค่ะ
1: อันจำไม่ได้
0: คุณผู้ฟังบอกว่ามีทุกยี่ห้ออ
1: ันว่าอันฉีด4นะอ้อม
0: อ้อม4หรือ5
1: อืมแต่ผมมาเข็มสุดท้ายผมประหลาดมาก
0: อะไร
1: ผมฉีด Novavax
0: เออมันเป็นยังไงมันเป็นตอนนั้นมันเป็นลูกผสม
1: ใช่
0: Novavax
1: ผมก็จำไม่ได้ด้วยว่าทำไมผมฉีด Novavax
0: คุณฉีดที่ไหนประเทศประไทยนะ
1: ประเทศประไทย
0: รวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทย
1: ถูกต้อง
0: สองเข็มแรกคุณจำได้ไหมของอะไร
1: อันแรกนะซีโนแวคชัว
0: ๆอ๋ออ้อมแอสตรานะเขาอ้อมรอแบบรอคิวยาวยาวนานนานรอแล้วก็รอไป
1: แล้วผมคิดว่าผมจำไม่ได้จริงๆอ่ะผมจำไม่ได้จริ ง
0: โมเดอร์นาที่เหลือ
1: เออผมจำไม่ได้ผมได้ฉีดโมเดอร์นาป่ะทุกท่าน
0: ไฟเซอร์ไม่ได้แอมแขนอ้อมอ่ะ
1: โอ้ผมไม่รู้เลยผมรู้แค่เข็มแรกกับเข็มสุดท้ายสองอันตรงกลางไม่แน่ใจ
0: แล้วก็ไม่ได้ไปอเมริกาเพื่อไปฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันด้วย
1: ไม่มี
0: ไม่ได้ไปเลยทางเราซุกตัวอยู่บ้าน
1: อันนี้มันหมดแล้วมั้งเนาะหวังว่านะ
0: ในร่างใช่ไหม
1: เออหวังว่าจะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์อะไรกับชีวิตฉันแล้วนะ
0: มันน่าจะเคยมีกับฉันไปแล้ว
1: ผมก็คิดว่าผมมี
0: มันมีไปแล้วใน
1: คิดเองนะคิดเอง
0: ใช่คิดเองเออเอง
1: นี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะนี่คือ
0: แต่ก็ไม่ถึงกับไสยศาสตร์นะคะแต่เป็นการอนุมานจากร่างกายที่มันเคยของมันปกติใช่ไห
1: ม
0: แล้วอยู่ๆก็แผลบแผลบแผลบลงไปอย่างนั้นนะน้ำมันขึ้นเพราะดูสถานะนักการโลกสิคุณผู้ฟังบอกเลยนะแล้วก็หายไปแล้วพ่อใหญ
1: ่พ่อใหญ่คือทรัมป์เขาก็ดูวุ่นวายเขายังทะเลาะกันอยู่นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เรือลบของสหรัฐจอดพัทยาวันนี้นะฮะ
0: ค่ะก็มีคนมาเที่ยว 5,000 คนอะ
1: ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีและในด้านนึงก็เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจเขาด้วยนะฮะก็หวังว่าเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี
0: อยากขึ้นราคา
1: แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาไม่ค่อยให้เกียรติประเทศไทยเลยก็หมายความว่าในเวทีโลกในหลายๆครั้งคุณก็ต้องดูนะฮะว่าเดี๋ยวพวกเราทำตัวยังไงก็ต้อนรับเขาดีๆกันนะฮะแล้วก็คือผมไม่อยากบอกว่าผมจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขันนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเลยมุกตอนนี้ที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องทหารผมว่าไม่น่ารักเลยผมไม่ขำเลยอะขอโทษแต่ว่าแบบ
0: เข้าใจเลย
1: แล้วหลายคนเป็นคนแบบ
0: มีชื่อเสียง
1: เออแล้วผมแบบมันไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้
0: มันเป็นตลกที่บางทีมันเคยใช้ได้ยุคหนึ่งมันเหมือนเป็นซิมแบบมันเป็นช่วงเรื่องราวสัญลักษณ์บางอย่างในช่วงเวลาหนึ่งห่วงเวลาหนึ่งแต่วันนี้มันอาจจะต้องขยับตัว
1: เออจนผมแต่ผมเงียบๆนะผมนึกในใจว่าผมไม่มีอารมณ์ขันเลยวะนี่ผมนี่เสียงในหัวผมนะ
0: ซึ่งคนที่พูด
1: แบบเราแยกแยะไม่ได้เหรอว่านี่แบบ it's just a joke come on
0: เข้าใจป่ะคนที่พูดเรื่องนี้เขาจะมองว่าคนที่ไม่ขำไปกับเขาเนี่ยช่างไม่มีอารมณ์ขันเลยในขณะคนที่มองว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ appropriate พอที่จะพูด
1: เออผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ควรเลิกเอามาเล่นได้แล้ว
0: นึกออกไหมมันจะมีอยู่สองฝ่ายเพราะฉะนั้นอ้อมว่าเราต้องทำความเข้าใจกันว่ามันเคยเล่นได้ในห่วงเวลาหนึ่งแต่เหตุที่มันไม่น่าเล่นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเอะอะพอใครไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดแล้วก็จะไปมองว่าช่างไม่ดีช่างไม่เข้าใจช่างไม่มีอารมณ์ขันน่ะ
1: ครับนะฮะก็บอกลง 5,000 หรือ 5,500 เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเรือลำนี้มันมีปัญหากันมาตั้งนานไงจำได้ไหม
0: ค
1: ือด้วยความที่มันไม่จบสักทีเหมือนที่เราเห็นนะฮะว่าตกลงแล้วเดี๋ยวพักลบเดี๋ยวหยุดยิงเดี๋ยวคุยกันจบแล้วเดี๋ยวลงนาม MOU ความเข้าใจว่าจะตกลงกันอีกฝ่ายบอกชนะแล้วอีกฝ่ายแบบมันสลับไปสลับมาแล้วตัวทางเรือเองอ่ะมันก็มีข่าวคราวนะในประเทศเขาเองก็มีปัญหาเรื่องนี้ว่าเฮ้ยตกลงเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านคือเขาไม่รู้ชะตากรรมของตัวเขาเองทหารบนเรือนะครับแล้วเขาพูดว่าอาหารแย่มากน้ำจืดเริ่มหมดส้วมเต็มเครื่องซักผ้าเสียนี่มันไปถึงขนาดนั้นกันเลยนะแล้วในที่สุดมีทหารเรือกระโดดเรือตัวเองฆ่าตัวตายไง
0: มันอึดอัดแหละ
1: คือมันคือเขาไม่ได้เหยียบแผ่นดินเลยตั้งแต่พฤศจิกายน
0: ค่ะ
1: นะครับเขาแวะเกาะกลัวมั้งนิดนึงนะฮะแต่ว่านี่แหละก็คือจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่เขาแบบผมคิดว่าแบบถ้าเราสร้างความประทับใจมันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ออกมาเป็นไปในทิศทางไหนเพราะหลายๆครั้งที่เราเองก็ได้ยินในหลายๆเพลงพูดถึงอ่ะ
1: แล้วเมื่อวานนี้เห็นสำนักข่าวนึงอ่ะแบบขออภัยจริงผมจำไม่ได้แต่ว่าเขาไปสัมภาษณ์คนไทยที่เกิดจากมีคุณพ่อเป็นทหาร
0: ที่คุณพ่อเป็นทหารแล้วตัวเขาตอนนี้เป็นสับเปลือกปะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมที่ตอนนี้คุณพ่อเขาเป็นสับเปลือกเขาเป็น
1: สับเปลือกลูกครึ่งสับเปลือกลูกครึ่งที่เกิดจากการละครั้งหนึ่งคือ
0: คุณพ่อ
1: คือทหารที่แวะมา
0: ค่ะ
1: เช่นนี
0: ้ซึ่งเขาเลยบอกเลยว่าคุณพ่อเขาไม่เคยกลับมาแล้วเขาไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเขาอีกเลย
1: ใช่ผมสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นการเตือนสติที่ดีมากอันนึง
0: คือนี่คืออีกมุมนึงนี่คืออีกมุมนึงนะคะคือก็เรื่องของอารมณ์ขันเป็นเรื่องที่ก็ต้อง
1: ณตอนนั้นที่เราเรียกว่าแบบอะไรทหาร GI อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ในที่สุดนะตอนนั้นคือทิ้งลูก3คนนะฮะแล้วแต่นะตอนนั้นเขาไม่ได้แค่แวะหรอกนะตอนนั้นมันมีสงครามมีอะไรต่างๆนะมันเหมือนกับยุคแบบโกบลีอ่ะเงี้ยหรือยุคไอ้นี่ไงอะไรนะอะไรอ่ะที่มันเป็นมิวสิคัลอ่ะ
0: เดี๋ยวจ้า
1: ไม่ใช่มาดามบัตเตอร์ฟลายนะอีกเรื่องนึง
0: คุณกำลังพูดเรื่องประเทศอื่นนะ
1: เออ
0: เพราะประเทศไทยต้องเป็นโกบลี
1: ใช่อ่ะเมื่อกี้ผมยังมีชื่ออยู่เลยอยู่ดีผมก็หายไปชื่ออะไรอ่ะมิวสิคัลดังๆอ่ะ
0: เดี๋ยวสิเรา
1: ที่มันมีเพลงดังๆเลยอ่ะที่เป็นเรื่องนี้เลยอ่ะ
0: ไม่ใช่มาดามบัตเตอร์ฟลาย
1: ไม่ใช่มาดามบัตเตอร์ฟลายที่แบบเขามาแล้วก็เขา
0: อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตอนนี
1: ้ฉันลืมชื่อได้ไงนี่มัน one of the best musical เลยนะ
0: ตอนนี้น่าจะเป็นสภาวะคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้เป็นแค่ความจำลืมสั้นๆ
1: ใช่ผมยังไม่ได้อัลไซเมอร์นะฮะ
0: อันนี้เป็นช่วงของ
1: มิสไซงอนโอเคมิสไซงอน
0: มิสไซงอนนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะมาดูยังวะน่าจะดูแล้วทำไมจำอะไรไม่ได้อันนี้ความจำระยะยาวละ
1: ก็ความรักที่เกิดขึ้นจากทหารกับสาวเวียดนามคนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการรอคอยการกลับมาของผู้ชายคนนั้นซึ่งตอนที่อยู่ด้วยกันก็รักจริงถ้าจะเป็นคำพูดพี่อ้อยก็คืออะไรนะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งเล่น
0: ๆโหตายละเขาคนจริงๆ
1: ตอนรักก็รักจริงๆแล้วเขาก็ทำให้เห็นว่ารักจริงแต่ในที่สุดเมื่อมันกลับไปแล้วอะ
0: ไปแล้วไปรับ
1: ชีวิตมันพาไป
0: ตรงนู้นเขาต้องดำเนินต่อ
1: แล้วในที่สุดเขากลับมานะแต่เขากลับมาพร้อมกับครอบครัว
0: ใช่
1: แล้วในตอนจบก็คือมิสเซนก็คือเขาฆ่าตัวตายไงซึ่งก็ณวันหนึ่งเราก็บอกโอ้โหเป็นรักแท้เป็นทราจีดีของโศกนาฏกรรมความรักอะไรเงี้ยแล้วก็โศกนาฏกรรมความรักสงครามอะไรเงี้ยแต่ว่า
0: พอวันหนึ่งมองกลับไปอ
1: ่ะผมเลยไม่รู้ว่าผมอาจจะเสพอะไรพวกนี้เยอะมั้งผมก็เลยรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นแค่บทประพันธ์ก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ควรเอามาเป็นเรื่องตลก
0: วันนั้นมันสะท้อนบางอย่างมันคือความมันสะท้อนมุมอ่ะเนาะนะคะอ่ะก็ค่อยๆปรับตัวกันไปเพราะบางทีเราก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าถ้ามันจะโยงว่าเรื่องบางเรื่องไม่ล้อคุณคิดเอาสิว่าเมื่อก่อนเราเติบโตมาในสังคมที่ทักกันว่าอ้วนจังเลยเงี้ยคือคุณเข้าใจป่ะแล้วเราพูดเรื่องนี้กันมาเท่าไหร่แล้วแต่มันยังคงอยู่วันก่อนมีคนจับแขนฉันแล้วพูดว่าอะไรรู้ป่ะ
1: ว่าอะไร
0: อุ้ยแขนนิ่มเนาะ
1: อุ้ยอาจจะเป็นอันพูดก็ได้นะอ้อ
0: ไม่ใช่เธอ
1: ไม่แต่ผมเป็นคนไม่ถือเรื่องพวกนี้นะ
0: เขาจะเห็นป่ะเรื่องเนี้ยคุณจะบอกว่าคุณไม่ถือแต่ในขณะที่บางคนอ่ะเขามองว่านี่คือบอดี้เชมิ่งหรือเปล่า
1: อ่
0: านนึกออกป่ะหรือมันคือการบูลลี่เขาไหม
1: อันกลับรู้สึกว่าแบบ
0: นึกแล้วแต่คน
1: สมมติว่าอ่านอ้วนอ้อมช่วยเตือนด้วยนะเขาจะว่า
0: อันนี้เธอ
1: เพราะปฏิเสธเพลิน
0: เขาเรียกว่าเธออนุญาตให้เราเตือนกันว่าสุขภาพนะแต่ในขณะที่บางคนแบบนี่ทำไมสิวเคละจังเลยช่วงเนี้ยนะหรือเนี่ย
1: จริงๆผมว่าพูดได้แต่อยู่ที่วิธีพูด
0: ถูก
1: พูดได้สมมุติเริ่มต้นอุ๊ยทำไมสิวเคลือจังอ่ะอันนี้แปลว่าปัญหาอยู่ที่วิธีพูด
0: วิธีพูดเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางทีเดี๋ยวนี้มันถึงโลกมันพยายามปรับไงเพราะว่ามันก็จะให้ปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันก็อาจจะยาก
1: จริงๆของไทยมีนะข้าวนอกนากับสาวเครือฟ้าถูกต้องนะ
0: สาวเครือฟ้าก็เอามาพัฒนามาจากอันนั้น
1: ก็คือมาดามบัตเตอร์ไฟนั่นแหละใช่ไห
0: ม
1: ครับผม
0: คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละฉันก็เลยแบบอ้าวบอกว่าฉันแขนนิ่มฉันก็โอเคฉันไม่ออกกำลังฉันไม่คนนิ่ม
1: ทักผมได้นะฮะผมอันนี้ไงอ่านหมายถึงอ่านประกาศนะแต่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาทิ้งเหมือนกันนะ
0: แต่ไม่ใช่ว่ามาบูลลี
1: ่ทักอะไรก็ทักเถอะตามสบายผมจะไม่ค่อยถือก็แล้วกันผมคิดว่าผมจะพยายามไม่ถืออะไรทั้งนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ถือก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ฝึกตัวเองในการทักคนอื่นไง
1: แต่ว่าถ้ามาทักแบบเจตนาแย่ๆมันไม่ใช่นะเข้าใจป่ะ
0: ก็ใช่ไง
1: แต่ถ้าทั่วไปแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกับอันนะทำไมก็ว่าถ้าเดินเข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีใช้คำพูดไม่ดีเอา
0: ไม่แต่แต่
1: เราก็จะตั้งใจถือเหมือนกัน
0: แต่เราก็ต้องฝึกเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีเธอเห็นป่ะมันมีกรณีในออฟฟิศบางคนที่เข้ามาแล้วก็อ้างว่าเอ็นดูเล่นๆแล้วมันกลายเป็น sexual harassment อย่าลืมมันมีเส้นบางๆของคำว่าเล่นพอดีหวังดีแล้วบางคนก็เอาความแอบอ้างความหวังดีมาแตะอัง
1: ในนามของความหวังดี
0: ใช่มา
1: ในนามของความถูกต้องสารพัดเลยนะเดี๋ยวนี
0: ้มันเยอะแต่คุณผู้ฟังบอกว่ามีแต่คนทำพี่อ่านหน้าใสหน้าใสมากค่ะคุณผู้ฟังคิ้วตกลงไปทำยัง
1: ยัง
0: ยังใช่ไหม
1: ยังไม่ได
0: ้เออเนี่ยปากสีลงแล้ว
1: เออเขาบอกแล้วว่าม
0: ันจะอยู่แดงกี่วัน
1: วันเดียว
0: แล้วหลังจากนั้นสีมันก็จะพอดีเหมือนคนทาลิปตลอดเวลา
1: วันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จะหายไป 80%
0: นี่เขาเหมือนคนทาลิปทิ้งไว้ตลอดเวลาแต่จริงถ้าเราไปจับแล้วเอานิ้วถูนะคะ
1: ไม่น่ามีนะอันนั้นถือนะถ้าอยู่ดีเธอเอานิ้วมาถูริมฝีปากฉันไม่บอกก่อนที่จะถือนะ
0: ทำไมอ่ะเมื่อกี้พี่อันยังโอเคกับหนูอยู่เลย
1: ไม่กลัวเผื่อดูด
0: คือพอกันล่ะค่ะสีน่าจะเสมอกันอยู่อีกคนนึงถูอีกคนนึงดูดแผลบอย่างนี้นะคะน่ากลัวจริงๆเลย
1: ครับผมอ่ะเมื่อวานนี้เอ๊ะเมื่อวานเปล่า
0: เมื่อวาน
1: น
0: ี้
1: ดิเอ๊ะอาจารย์แถลงไปแล้วเหรออาจารย์ประเทศอ่ะ
0: วันนี้เปล่าอ๋อแต่เขาบอกจะแถลงวันที่หนึ่งหรอป่ะเออเมื่อวานน่ะที่เธอส่งมา
1: อันได้ยินว่าอันพูดว่าจะแถลง
0: เซฟน้องอันเซฟพี่หนิงคืออะไรอ่ะเซฟพี่ยักษ์คืออะไรอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ก็ในทีมของทางนี้แหละ
0: เพราะคุณมาเล่าในรายการใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยฉันต้องรับโทรศัพท์คน
1: เขาก็เขาก็แชร์ไปมหาศาลที่คุยไปในรายการซึ่งนั้นคุยยั้งๆแล้วนะ
0: เพราะว่ามันเริ่มคุยตั้งแต่พฤหัสที่แล้วพฤหัสที่แล้วจนพี่เป้มาถามว่าใครคือยอดพีระมิดใครคือยอดพีระมิด
1: ผมถึงบอกเนาะเห็นไหมคนน่ะสนใจแต่ยอดพีระมิดซึ่งถูกต้องแล้วคนสนใจว่าถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วทำไมต้องทำผมในตอนอันถามอันสนใจอยู่2อันแต่ผมก็ไม่ได้บี้เอาเป็นเอาตายที่จะตอบเพราะว่า2อันนี้มันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ที่พูดไปมันพูดวิทยาศาสตร์เข้าใจป่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ตกโทรศัพท์อะไรเงี้ยนี่คือวิทยาศาสตร
0: ์เพราะว่าเนี่ยต้อง
1: มันมีหลักฐานเชิงประจักษ
0: ์และต้องอธิบายก็เลยต้องมองว่าอ่ะสิ่งที่เรารู้แบบนี้แต่สิ่งที่พี่อันพูดในรายการและสิ่งที่ทีมของอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาพูดกันคุณหมอธวัชชัยพูดกันเขาพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จากที่พี่อันเล่านะ1 2 3ไม่ว่าจะเป็นรูปที่เช็คได
1: ้
0: หรือว่าสภาพใดๆที่เกิดขึ้นอันนั้นถูกอธิบายโดยวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะแหวกไปจากทุกกฎที่เราเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นปีๆ
1: อย่างเรื่องขวัญอุษามณีฉันก็อันก็เล่าให้อ้อมฟังแล้ว
0: อันยังไงเนี่ยว่ามาสิ
1: แต่ที่ผมไม่พูดถึงขวัญอุษามณีในรายการเลยเพราะผมรู้สึกว่าไม่อยากเปิดตัวละครใหม่
0: เพราะตอนนั้นน่ะไม่มีตัวละครนี้เข้ามาขออนุญาตเช็คว่าตัวละครนะคะเพราะมันมีหลายชื่อถูกไห
1: ม
0: ในตอนนั้นไม่มีชื่อขวัญเลยนะ
1: ใช่ฉันเล่าให้เธอฟังแล้วใช่ไหม
0: นั้นเปล่าฉันพูดถึงอีกคนนึงให้เธอฟัง
1: อ๋อแล้วฉันไม่ได้พูดชื่อนี้ให้เธอฟัง
0: เธอไม่ได้พูดชื่อนี้แต่ฉันพูดเรื่องอื่นให้เธอฟังแล้วฉันจะบอกว่า
1: เพื่อนว่ะ
0: ฉันบอกว่าอันเนี้ยน่าก็จะเป็นเหยื่อเหมือนกันและโดนหลอกเหมือนกัน
1: คือเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วแต่จริงๆแล้วล่าสุดอาจารย์ปานเทพเปิดตัวพยานคนสำคัญคือขวัญอุษามณีคนก็เฮ้ยมาจากไหนแฟผมก็ถามเหมือนกันว่าตกลงไงแต่ผมถามละเอียดมากนะฮะตอนที่ผมรู้ว่ามันมีขวัญอุษามณีเข้ามาเกี่ยวข้องอ
0: ะ
1: แต่ผมรู้สึกว่าผมที่อ่านไม่ได้เล่าเลยเพราะอ่านรู้สึกว่ามันอย่างแรกเลยถ้าเปิดเร็วไปมันจะ distract มันจะถูกแย่งความสนใจไปที่ตัวขวัญแล้วหัวใจสำคัญมันจะหายนะครับขวัญอุษามณีวันนี้จะไปเป็นพยาน ในการยืนยันว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ในรูปที่หัวเรือคือตัวขวัญ
0: เอ้าไปอีก
1: มันมีรูปหนึ่งที่ถูกนำมาอ้างเป็นหลักฐานว่านั่นคือแตงโม
0: หัวเรือน่ะ
1: มันมีรูปหนึ่งเท่านั้นนะฮะและคนที่ยืนยันว่านั่นคือแตงโมยืนอยู่ด้านหลังเป็นสะพานพระราม8ด้วยลายมือเมื่อวานฉันก็เปิดที่เธอดูไม่ใช่เหรอที่เขียนด้วยลายมือ
0: ไม่ได้เปิด
1: เอาจริงเหรอ
0: เมื่อวานเราไปเรื่องอื่น
1: เอาจริงเหรอเอา
0: คุณฟังเราเยอะมากค่ะถ้าไลฟ์ขึ้นมานี่ยุ่งอ่ะ
1: รูปนั้นมีการยื่นเข้าไปเป็นหลักฐาน
0: ค่ะ
1: ต่อศาลและเขียนกำกับเป็นลายมือ
0: เอามาดูสิ
1: และลงชื่อว่าขอยืนยันรับรองเดี๋ยวผมเอาคำพูดเป๊ะๆเลยก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แป๊บนึงนะขอตั้งสติก่อนว่าอยู่กลุ่มไหนวะ
0: เยอะค่ะเขามีหลายข่าวมากแต่เนี่ยคุณฟังรอแป๊บนะคะเพราะว่าน้องโบบอกว่าหมดเวลาแล้ว
1: จริงเหรอต้องเบรกแล้วเหรอ
0: แล้วค่อยกลับมาเรื่องนี้ไหมหรือยังไงคุณหาไปก่อน
1: เจอแล้ว
0: เจอแล้วพูด
1: เจอแล้วข้าก็ข้าปยานน้อยคือข้าพเจ้าเขียนลายมือเลยนะข้าขอยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพถ่ายที่ข้ายืนถ่ายบริเวณหัวเรือโดยข้าได้อะไรอ่ะได้ถ่ายเดี๋ยวนะมันมาไม่ครบให้นางสาวภัทรธิดาหรือแตงโมแล้วก็พูดนามสกุลนะเป็นคนถ่ายภาพให้เมื่อ24กุมภาพันธ์2565ขณะล่องเรือก่อนเกิดเหตุบลาๆๆๆงี้อ่ะนะแล้วก็กำกับไว้อยู่ที่ภาพนี้มันคือภาพนี้มันคือภาพนี้จริงๆเมื่อวานเขาแถลงไปแล้วล่ะมันคือภาพนี้นะฮะถ้าให้อันแถลงอยู่ในมือถืออันเนี้ยก็คือเรือลำนี้แล้วเห็นผู้หญิงยืนอยู่ป่ะแล้วเขาวงอย่างเงี้ยฮะเป็นลายมือเลยแล้วก็เซ็นลงชื่อสรุปก็คือกติกอ่ะเขียนด้วยลายมือแล้วเซ็นชื่อไว้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆที่ยืนอยู่หัวเรือคือ
0: ขวัญ
1: อุษามณีแล้วเรือลำนั้นเป็นเรือคนละลำแล้วเจ้าของเรือก็ออกมายืนยันว่านี่เรือผมจริงแล้วก็ลงมีเอกสารชัดเจนทุกอย่างว่าขวัญอุษามณีเช่าเรือเขาวันนั้นและไม่มีความเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องนี้เลยจบเรื่องของขวัญมีแค่นี
0: ้ขวัญน่ะไม่ได้ลงเรือเดียวกับที
1: คนละลำและไม่มีความเกี่ยวพันอะไรกับแตงโมเลยแต่บังเอิญภาพนี้ถูกเอามาใช้อ้างว่าเป็น
0: น้องแตงโม
1: แต่ในความเป็นจริงมันเป็นภาพขวัญและเป็นเรือคนละลำกันเขาก็เลยออกมาเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าม
0: ันมีการเหมือนขโมยสิ่งนี้มาใช้อ้างสิ่งนี้ถ
1: ู
0: กไหม
1: แล้วก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นหลักฐานว่าคุณกติก
0: เห็นไหม
1: แจ้งความเท็จหรือให้เอาหลักฐานเท็จ
0: หลักฐานเท็จเข้าระบบคุณฟังใจเย็นก่อนเพราะมีคนบอกว่างั้นขวัญก็ไปทานข้าวด้วยสิไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ขวัญไม่ได้ไปทั้งหมดนี้คือคนละเหตุการณ์เพียงแต่ว่ารูปถ่ายของเหตุการณ์น้องขวัญถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์นี้เท่านั้นเองและกล่าวอ้างว่าคนที่เห็นนั้นเป็นแตงโม
1: แต่ความบังเอิญซึ่งเป็นความบังเอิญที่เป็นไปได้มากๆเลยก็คือวันนั้นขวัญเช่าเรือแล้วอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุจริงแต่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลย
0: ซึ่งฉันก็ไม่รู้ตัวว่าจะต้องพูดอะไรอ่ะนึกออกป่ะว่าฉันจะต้องไปอยู่เป็นหนึ่งในหลักฐานเท็จอ่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อเมื่อวานเลยเป็นเซฟน้องขวัญเซฟน้องหนิงเซฟน้องอั๋นและเซฟพี่ยักษ
1: ์
0: สินะ
1: ไม่เพราะมีก็คือคอมเมนต์ก็ไปเรื่อยอ่ะเข้าใจป่ะอั๋นก็งงว่าเอ้าจะมาด่าอั๋นทำไมวะ
0: เอาด่าเธอ
1: มีด่าหนิง
0: ด่าว่าอะไร
1: ด่าว่าก็ถ้ารู้แล้วทำไมไม่พูดเลยว่าเป็นใครพูดเลยก็จบอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ
0: บางเรื่องถ้าพูดไปจะเป็นกล่าวหาค่ะ
1: ถูกต้องนี่เป็นคอมเมนต์ที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจอะไรเลยในโลก
0: คุณผู้ฟังค่ะบางเรื่องอ่ะไม่ใช่บอกว่าสื่อทำไมไม่กล้าพูดบางครั้งสื่อก็พูดไม่ได้เพราะก็ต้องเซฟตัวเองต่อให้ข้อความนั้นจริงแต่ถ้ายังไม่ถูกยืนยัน
1: แล้วพูดบอกว่าแล้วทำไมต้องรอต้อง4ปี
0: อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: พี่อั๋นพี่หนิงทำไมต้องรอต้อง4ปีเฮ้ยฉันเพิ่งรู้
0: ค่ะ
1: ครับแล้ว2คนนี้ทำไมเพิ่งออกมาพูดอมอธวัชชัยกับค
0: ุ
1: ณเอกทำไมเพิ่งออกมาพูด
0: เขาเพิ่งสืบมาได้
1: เพราะ DSI เพิ่งสรุปไม่ DSI สรุปนั้นแล้วแต่ว่า DSI เพิ่งยื่นให้ปปช.วันที่ยื่นให้ปปช.เขามาสัมภาษณ์เลย
0: คือ
1: ทุกอย่างมีไทมิ่งของมัน
0: เขาค่อยๆพูดเขาค่อยๆพูดกับใจเย็นๆทั้งหมดเราเป้าประสงค์เดียวกันเนาะเพื่อจะให้ความจริงมันเปิดเผยออกมาแล้วก็คลี่คลายแต่ตอนนี้ความจริงเป็นหนึ่งเดียวค่ะ
1: แล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะอาจารย์ประเทศมาพูดก่อนแล้วเมื่อวานอาจารย์ประเทศเปิดคลิป Green Morning Show นะจ๊ะ
0: ก็เลยมีเซฟน้องอั๋นไป
1: ใช่แต่อาจารย์บอกว่าขอบคุณที่ช่วยกันเข้าใจว่าที่เราทุกคนช่วยกันแล้วเขาก็เปิดคลิปนี้ด้วยแล้วก็พูดชื่ออ่านชื่อหนิงด้วยมันก็เลยตามมาช่วยเซฟไง
0: นะคะก็ ก็อ้อมว่าส
1: ื
0: ่อสื่อก็พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวลองติดตามกันต่อไปนะคะค่อยๆนะตอนนี้ขอบคุณค่ะข้าวโอ๊ตหุงแมคคาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเกลือนเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพพลิสสูตรกระชายขาว
1: acting ใหญ่นะจ๊ะ
0: ผสมสองสกัดผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวแถมให้อีกที
1: อ่ะเบรกนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์

0: ุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: กลับมาคุยกันนะครับผมจะอัปเดตบางเรื่องไปแบบไวๆหน่อยละกันนะ ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนิดเดียวหน่อยล่าสุด EU สหภาพยุโรปบรรจุ Chat GPT เข้าเป็นหนึ่งในชื่อของแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า Search Engine ออนไลน์ขนาดใหญ่มากที่จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายใหม่มาตรการใหม่เขายังไม่บอกว่ามาตรการใหม่ในรายละเอียดเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่านี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่มีการพูดถึงการควบคุมในระดับสหภาพของยุโรปนะครับว่าจะมีการพิจารณามาตรการที่จะถูกนำมาใช้กับปัญญาประดิษฐ์ประเภทแชทบอทพร้อมๆกับ Reddit Roblox รวมถึงก็พูดถึงตัว TikTok ด้วยแล้วก็ X ด้วยเช่นกันจะมีการลงมาดูควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายเนื้อหาที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายนะครับต้องเปิดเผยการบริการและระบบอัลกอริทึมนะครับผลกระทบในเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เยาว์สุขภาวะทางร่างกายจิตใจผู้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานกระบวนการเลือกตั้งความมั่นคงสาธารณะต่างๆจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมกันตรงนี
5: ้แปลว่ามันส่งผลเยอะนะคะเขาก็เลยจะต้องเข้ามาดูก็น่าสนใจน่าติดตามว่างานเขาจะเป็นยังไงถูกไหมล่ะตัดมาที่ของเรา
4: แต่จริงๆทำไมเอาแค่ ChatGPT ไม่เอาทั้งหมดอ่ะ
5: มันควบคุมมันก็ควบคุมหลายอย่างอยู่นะ
4: แต่ก็คงจะเริ่มอ่ะเนาะ
5: มันต้องค่อยๆ
4: ถ้าทำผมเชื่อว่าต้องทำหมด
5: เพราะว่าเขาก็กระจายทำอะไรอยู่ในขณะที่ฝั่งเรายังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัมปทานหรือการเรื่องการเงินอยู่เลย
4: มันก็งงๆอ่ะเขาบอกว่าก็ลงชื่อนะตอนนี้ก็ล้านกว่า
5: ลงล้านกว่าแต่คนเปิดใช้วันแรกเขาบอกแสนเดียว
4: ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ10%ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทยอยผมว่ายังไม่รีบ
5: ก็กลับไปที่คำถามเดิมที่คำถามเมื่อวานว่าแล้วการเงินที่เราจะต้องจ่ายเราจะจ่ายจากอะไรเพราะในเมื่อเราซื้อสิทธิ์5ล้านคนลงทะเบียน1ล้านคนใช้จริงวันแรก 100,000 ต่อให้ใช้ไปเรื่อยๆถ้าเราจ่ายแบบเหมาจ่ายเราจะจ่ายฟรีไปเท่าไหร
4: ่
5: แต่ถ้าจ่ายตามใช้จริงเราจะประหยัดเงินไปเท่าไหร
4: ่สมมุติว่าตั้งแต่ต้นสมมุตินะสมมุติ
5: สมมุติ
4: ตั้งแต่ต้นเลยนะจนจบคนใช้อยู่แค่ให้20เลยอ่ะ 20%
5: 20% ของ5ล้านหรือ5 20% ของ1ล้าน
4: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมาผมแอบคิดนะว่าคนไม่น่าลงทะเบียนเต็ม
5: เอาใหม่นะคุณเอา 20% ของ1ล้านที่ลงทะเบียนตอนนี้หรือสิทธิ์ที่มี5ล้านคุณเอาอะไร
4: อ่ะสมมติว่าเอาแค่ 20% เอา 20% ของ5ล้านเลยอ่ะ
5: ก็
4: แค
5: ่ล้านนึง
4: ล้านคน
5: ล้านนึงก็เป็นเหมาจ่ายป่ะล่ะ
4: ซึ่งมันจะแปลว่าเราจะใช้เงินแค่ 20% ของที่เคยตั้งใจป่ะเข้าใจฮะ
5: เข้าใจ
4: แปลว่าเงินเราจะเหลืออีก 80% ป่ะ
5: หรือเปล่าไงหรือว่าเขาคิดทั้งหมดเป็นถั่วที่5ล้าน
4: ผมว่าไปหมดแล้ว
5: ไม่เหลือแล้ว
4: อ่ะแต่ไม่เอาไม่พูดดีกว่าถ้าพูดแล้วหาว่าเดาเรื่องแบบนี้ไม่ควรเดา
5: เราเดายาก
4: ถ้าสงสัยไปหาคำตอบดีกว่าอย่าเดา
5: ซึ่ง คุณรัชนกเขาก็หาคำตอบอยู
4: ่
5: และเขาก็พยายามดำเนินการตรงนี้เอาว่ามันก็คือการตั้งคำถามเพื่อท้วงติงในสิ่งที่ถ้ามันไม่ถูกต้องเพราะนี่คือเงินภาษีของประชาชนถูกไหมล่ะเขามีสิทธิ์สงสัยและมีสิทธิ์ตั้งคำถามแทนเราอันนี้ในแง่หนึ่งก็ต้องให้เขาไปตั้งคำถามเพราะว่าคุณการดีเองก็มีเขาก็ออกมาตั้งคำถามเรื่องพวกนี้เหมือนกัน
4: ซึ่งเขาก็โดนฟ้องด้วยนะ
5: ถูก
4: ทุกคนเลยโดนเรียงกันไป
5: อันนี้คือการเคลื่อนตัวของพรรคฝ่ายค้านที่พยายามจะหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ให้ได้ว่ามันคุ้มค่ากับการทำสิ่งนี้หรือเปล่าและการทำสิ่งนี้มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังอะไรไหมอันนี้ก็ต้องรอดูและสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเราจะเห็นการเราใช้คำว่าฟ้องปิดปากหรือเปล่าอยู่ๆมันก็ขู่ให้กลัว
4: เหมือนละกันอะแต่เพราะเหมือนฟ้องปิดปากซึ่งก็เหมือนจริงๆอะ
5: เหมือนมาก
4: ก็เหมือนจริงๆใครขยับตัวก็ฟ้อง
5: คือจริงๆยังเชื่อว่าในระบอบนี้เนี่ยเราให้เขาออกมาพูดได้แต่เมื่อ
4: เจตนาเป็นไปเพื่อการตรวจสอบแล้วสุดท้ายปลายทางคือผลประโยชน์ประชาชนจริงไม่จริงก็แค่ออกมาพูดไง
5: ถูกและถ้ามีเจตนาที่จะใส่ข้อมูลเท็จลงไปเพื่อที่จะทำให้ผู้ถูกพูดถึงนั้นเสียหายอันนี้ค่อยฟ้องทีหลังถูกป่ะแต่ในระหว่างเนี้ยให้เขาทำหน้าที่ตรวจสอบก่อนไหมเพราะในเมื่อชื่อเขาก็เป็นฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอะแต่ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะสร้างหลักฐานเท็จนะอันนั้นก็ไม่สนับสนุน
4: ผมเห็นข่าวตามที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าหลังจากเป็นข่าวเขาแก้สัญญาจากเหมาจ่ายเป็นจ่ายตามจริงแล้วครับผมเห็นนะ
5: คุณมีข่าวไหมอ่ะ
4: มีข่าว
5: มีเปเปอร์ออกมาไหมอ่ะ
4: ตามข่าวมันมีคำศัพท์ภาษาอะไร paper usage หรืออะไรอะไรสักอย่างนึงมันมีคำศัพท์เฉพาะมันออกมาแต่พอถามอีกทีเขาไม่ตอบในรายละเอียดว่าแล้วถ้าใช้ไม่ถึงเงินที่เหลือคือ
5: จ่ายตามจริงไหนตามจริงที่ลงทะเบ
4: ีย
5: นหรือตามจริงสูตรของนับหัวที่ใช้
4: พอไปถามในรายละเอียดแล้วงง
5: เราสายกำกวมอยู่แล้วไงสายตีความเพราะตอนนี้มันมี5ตัวเลข
4: แล้วก็จะมีการโยนว่าเดี๋ยวคนนู้นตอบเลยคนนี้ตอบเธอตอนเลือกสวเสร็จนับคะแนนหนึ่งเถียงกันเลยแล้วเสร็จปุ๊บไปถามคนเขียนบอกว่าเขียนเสร็จแล้วไปสรุปกันเองจำได้ป่ะ
5: เข้าใจ
4: ฉันแบบฉันซึ้งใจมากเลยว่าอ้าวก็เธอเขียนนะเธอเขียนกติกาแล้วถึงเวลาเขานับกันไม่ถูกเว้ยก็เป็นกติกาเดียวที่มีในโลกที่ประเทศเดียวในโลกที่เขาเลือกตั้งสวกันแบบนี
5: ้
4: ให้สื่อมวลชนมาเลือกหมอให้หมอไปเลือกสื่อมวลชนเลือกไข้กันเองประชาชนไม่ได้เลือกเลยสักคนหนึ่ง
5: แต่ว่าเพราะว่า
4: แต่ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับประชาชน
5: แต่กล่าวอ้างว่ามันคือการเพื่อเอาไว้ตรวจสอบกันไว้คานกัน
4: แล้วบอกว่าเรื่องทำรัฐธรรมนูญที่สุดแสนจะรอคอยมาอย่างยาวนานขอเวลาอีกไม่นานเราได้อันนี้มาร
5: อคอยเธอมาเส้นนานทรมาน
4: ทำจนต้องทำประชามติว่าจะแก้ไหม
5: แล้วถามว่าประชามติบอกแล้วแก้ไหม
4: เขาก็จะตอบว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการกำลังตั้งกรรมการ1กรรมการ2อนุ1อนุ2เรียงไปเรื่อยๆอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: บางทีชาวบ้าน1 2ทำงานเร็วกว่าอีกนะ
4: ก็ว่ากันไป
5: แบบบางทีก็เอาใจช่วยค่ะให้เราทันได้ใช
4: ้ ก็ติดตามกันให้ชัดแล้วกันนะฮะถ้ามันมีคนที่ออกมาขนาดนี้หลักฐานมากขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วกกต.สั่งไม่ฟ้องได้เนี่ย
5: เฉียบไม่รู้จะต้องชมด้วยคำว่าอะไร
4: ผมจะเปิดไมค์แล้วยืนสงบนิ่งสัก5นาที
5: เดทแอร
4: ์เออฉลองด้วยการให้เดทแอร์เลย
5: เดทแอร
4: ์นี่คือที่สุดแห่งยุคนี้แล้วล่ะผมคิดว่าสำหรับผมนะ
5: แ
4: ต่ผมเกิดมานี่คือที่สุดแห่งยุคแล้ว
5: ถ้าเราจะต้องยืนให้เดทแอร์เอาว่า
4: และเชื่อไหมว่าได้ทำ
5: ทั้งเบรกอ
4: ่
5: ะ
4: ฉันพูดไว้ก่อนเลยใช่ว่าได้ทำ
5: ใช่ว่าทั้งเบรกเพราะว่าอะไรคุณ
4: เพราะคุณสมชัยเปิดเอกสารคณะอนุกรรมการชุดที่36ออกมาแล้วในเอกสารนั้นเขียนไว้ว่าสั่งไม่ฟ้อง
5: แล้วคุณสมชัยก็เลยจะบอกว่าทำเป็นซีรีส์ใช่ไหมทำเป็นเอพิโซดไปว่าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่อง10เอพิโซดเล่าเรื่องกันไปนะมันน่าสนใจไงคุณอ่ะบ้านเรามันให้มีเรื่องให้ยืนสงบนิ่งกี่เรื่องคุณลองคิดเอาว่าสตง.ตกลงเอาผิดใครได้ยังตึก
4: มีแต่มีเห็บหอย
5: ก็เนี่ยเอาที่สุดแบบเราจะเก็บเห็ดทุกงานเหรอ
4: เก็บเห็ด
5: เราจะเก็บเห็บทุกงานไม่ได
4: ้เราไม่ใช่หมา
5: เข
4: ้
5: าใจป่ะเราจะเก็บเห็บทุกงานไม่ได้
4: ไม่ใช่หมาเหรอเขาไม่แน่ใจนะบางทีอ่ะ
5: ไม่รู้หอนทุกวันเห่ากันไปเรื่อยๆอ่ะ
4: ครับผมนะอ่ะเมสซี่ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลในระดับนานาชาติแล้วนะฮะ
5: แควสเตอร์
4: เห็นไหมฉันออกนอกประเทศดีกว่าฉันเบื่อ
5: ไปพี่อันคะ
4: ไปเมสซี่กันดีกว่าไป
5: เรื่องมัน
4: นิดนึงเร็วๆจะหมดเวลาแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เขากำลังดูกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นคนที่มา
5: ใส่เสื้อเบอร์10ตำแหน่งนี้
4: โอ้โหตายแล้วคนที่มานี่แบบ
5: กดดัน
4: อ
5: ะ
4: เนาะคนต้องมองกันว่าใครจะมาแทนเมสซี่นะ
5: เพราะว่าในข่าวก็จะมีการเปรียบเทียบว่าเคยมีคนใส่แล้วไปแข่งแมตช์นี้ก็แพ้แต่บางคนใส่แมตช์นี้ก็ชนะเป็นฉันขอเบอร์อื่นดีกว่าม
4: ันไม่ได้มัน1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว11อย่างเงี้ยหรอไม่ได้มันเว้นไม่ได้มันต้องมี
5: ขอเบอร์อื่นได้ไหม
4: ไม่
5: 13ไม่ค่อยมีใครชอบอยู่แล
4: ้
5: ว
4: อุ๊ยไม่นะ
5: ฉันชอบเลข13
4: อันก็ชอบผมว่ามันก็มันดูเป็นเลขสวยดี
5: สวยดีออก
4: เออแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบ
5: ไม่ใช่รักใคร
4: เออไม่ใช่อะไรอย่างนั้น
5: ไม่ได้รักใครขนาดนั้นแต่ก็ไม่รังเก
4: ียจไม่รังเกียจแต่อย่างใดนะครับอ่ะนิดเดียวแต่ที่บอกไว้กฎใหม่ของสนามบินของไทยนะฮะจากนี้เขาสามารถค้นกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องของเราได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตนะฮะ
5: ค่ะถ้าเห็นความผิดปกติ
4: ใช่เริ่มต้นดีเดย์คือ16ตุลานี้เราจะเกิดคำถามเยอะแยะมากมายแต่ถ้าลงไปดูในรายละเอียดอื่นๆที่เขามาพร้อมกันผมว่าหลายๆอันก็
5: คือถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจว่าคุณมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาจะขอค้นแต่ทั้งหมดไม่ต้องกังวลค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าจะมีการบันทึกภาพนะคะจะมีการบันทึกภาพเสมอ
4: คือวิดีโอ
5: ถูกต้อง
4: ทั้งหมดต้องถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ
5: ของการลื้อ
4: เพราะฉะนั้นและเขาต้องแจ้งเราด้วยนะไม่ใช่ลื้อเสร็จแล้วเก็บทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี
5: ้ลื้อเสร็จเก็บและต้องแจ้งเราว่าเมื่อกี้นี้มีการลื้อแล้วเราก็เปิดของดู
4: สิ่งที่ผมจะบอกคือหากแม้ว่าบังเอิญเป็นเราที่ถูกลื้อ1เขาต้องแจ้ง2คือต้องไม่มีอะไรเสียหายไม่ปึ๊บปึ๊บสมมติเขาแจ้งเราแล้วเราต้องสามารถขอดูคลิปได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
5: ด้วยกับอีกอันนึงเราต้องจำให้ได้ด้วยนะว่าเราแพ็คอะไรบ้างอ่ะเพราะบางคนหลายกระเป๋า
4: เดี๋ยวนี้ผมว่าทำเสร็จนะก่อนปิดกระเป๋าถ่ายรูปเลย
5: อันที่ซ่อนไปก่อนหมายถึงว่าซุกไปไว้อ่ะไม่ได้ซ่อนของนะแต่หมายถึงว่าเก็บพับบางทีฉันเก็บฉันก็ยัดอ่ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ่ายไว้เถอะ
5: กลัวของหายเหมือนก
4: ัน ถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถ่ายจริงก่อนขึ้นเครื่องกระเป๋ากี่ใบอันถ่ายหมดแท็กกระเป๋าอันถ่ายหมด
5: อันนั้นถ่ายแต่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ถ่าย
4: ช่วงเวลามันเกิดเหตุจริงๆจำไม่ได้นะอ้อม
5: ถูก
4: กระเป๋ากี่ใบนะงง
5: ของอะไรบ้างอ่ะยังจำไม่ได้เลย
4: งงค่ะ
5: อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงได้ไหมเพิ่มให้ถ้าคุณจะไปญี่ปุ่นนะปะคุณอ่ะ
4: ตุลาก
5: ฎใหม่นะจ๊ะ
4: ตุลานะโบ
5: เริ่มพฤศจิกนะจ๊ะ
4: เอาว่า
5: ขอขึ้นภาษีจ้ะ
4: อ๋อเลิกแล้วใช่ไหม
5: จะเป็นแท็กรีฟันนะจ๊ะ
4: ก็เข้าระบบปกติ
5: ใช่จ้ะ
4: ไม่ได้หักที่
5: ไม่ได้หักที่ร้านค้าแล้วนะจ๊ะ
4: โอเค
5: ต้องมาแท็กรีฟันนะจ๊ะเริ่ม1พฤศจิกนะคะใครจะไปก็เผื่อเวลาไว้นะจ๊ะ
4: ครับแต่ว่าหลายสายการบินตอนนี้ประกาศลดราคา
5: น้ำมันแล้วจ้ะ
4: ค่าตั๋วแต่ว่าน้ำมันขึ้นตามมาแล้วนะคะ
5: ถ้าจะซื้อช่วงนี้เพื่อจะเดินทางภายในธันวานะจ๊ะ
4: ขึ้นลงๆนะคะ
5: หัวจะปวดไปแล้วค่ะหมดเวลาแล้วจ้า
4: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงมะกะแรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระจายขาวสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
5: ค่ะ
4: บ๊ายบายสัปดาห์หน
5: ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอพี่อ้อยนะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพุธพรุ่งนี้คือวันพฤหัส
4: อ้อมมาอีกทีวันพฤหัสหน้า
5: เหมือนเดิมปกติค่ะ
4: โอเคขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Green
3: Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีหาวตั้งแต่หัววันเลยนะดาว
7: ก็สมองชอบมาเล่นตอนดึกอ่ะกว่าจะได้นอนก็เช้าตอนนี้อยากได้กาแฟสักแก้วมาช่วยให้ตาสว่างจัง
6: นี่เข้าข่ายแฮปปี้ฮอร์โมนต่ำนะเนี่ยดาวต้องไปตรวจสุขภาพบ้างแล้วนะ
7: เดี๋ยวนะแค่ไปตรวจสุขภาพจะรู้เลยเหรอว่าร่างกายเรากำลังมีความสุขแค่ไหนอ่ะ
6: เอาก็รู้สิเดี๋ยวนี้ตรวจปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะแม้กระทั่งความสุขของร่างกายคนเราก็วัดผลออกมาได้เลยทางการแพทย์เราเรียกว่าการตรวจระดับ DHEA หรือว่าแฮปปี้ฮอร์โมนถ้าระดับ DHEA ต่ำดาวอาจจะเป็น าวะต่อมหมวกไตล้าก็ได้นะยิ่งง่วงเหงาหานอนตอนกลางวันแบบนี้อย่าปล่อยไว้นานมันไปตรวจสุขภาพเป็นประจำได้มากกว่า1ครั้งต่อปีก็ยิ่งดีเลยอ้าวหลับใส่เฉยเลยดาวดาวจริงๆเลยเพื่อนคนนี้
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราทุกคนนะฮะมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันนะฮะมันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือสัญญาณว่าคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่เราต้องการแบบไม่ต้องกลัวกับความปวดนะครับกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดพร้อมกับดึงศิลปินอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยเพราะเจฟซาเตอร์เขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชัดเจนมากอ่ะอย่างแรกเลยคือเขาทำสำเร็จและเขาพิสูจน์ว่าความสำเร็จเขาไม่ได้มาแบบบังเอิญนะเขาสำเร็จทั้งงานดนตรีการแสดงในแต่ละด้านสุดทุกทางจริงๆจากความทุ่มเทความเหนื่อยล้าการพยายามอย่างหนักออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกงานทั้งการแสดงและคอนเสิร์ตนี่คือการสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของเขานะครับและเขาจะเพนเตรียมพร้อมซัพพอร์ตกับพวกเราทุกคนนะครับในการเผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ครับเขาจะเพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแค่นั้นแหละ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้แก้สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ๋อเดร
6: ย์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
8: พบฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เอกอะ
1: ก็มัน
0: แต่ผมว่าไซส์นี้ก็ใหญ่อยู่นะ
1: ก็ใหญ่อยู่แหละเออแต่อันนี้ก็เล็กอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะต้องเอาละ
1: ไม่ไหวละ
0: ผมก็เริ่มเป็นแบบเป็นหนักขึ้นนะหมายถ
1: ึ
0: งว่าเวลาไปทำงานอีเวนต์นี้ใช่ไหม
1: ก็ตามวัย
0: ก็จะบอกเขาว่าสคริปต์ขอตัวซื้อใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ก็ถ้าดูตามอีเวนต์เจอพี่เป้ก็คือไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเกิดว่าสคริปต์พี่สคริปต์หนามาก
0: รีแล้วรีอีกหนามากก็คือตัวใหญ่ขึ้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่าไปรีมันเสียบุคลิก
0: มันเป็นเรื่องตามวัย
1: เวลาเราดูอย่างเงี
0: ้ยคุณผู้ฟังเป็นบ้างหรือยังตอนนี
1: ้เป็นแหละอย่ามาโกหก
0: จะไปว่าเขาทำไม
1: ไม่ได้ว่า
0: เรื่องจริง
1: เรื่องจริงนะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้น
0: ดูที่มือถือตัวเองดีกว่าว
1: ่
0: าตอนนี้ปรับตัวอักษรไปถึงแบบไซส์ไหน
1: ไกลละไกลสุดเลยนิดเดียว
0: แม็กสุดยัง
1: ไกลละอีกนิดเดียวคิดว่าน่าจะประมาณปี2ปีเนี้ยล่ะน่าจะแม็กสุดละจองตั๋วช่วงปีใหม่กันยังอ่ะ
0: อุ้ยไม่มีแพลนน่ะ
1: เอาดีดี
0: จริงๆผมไม่มีแพลนเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาไปมาเยอะแล้วว่า
0: ไม่จะไม่ได้เยอะเลย
1: คือไม่ได้เยอะนะแต่ว่าไปทีก็คือนานมาก
0: นานๆไปที
1: เออนะคะบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะเขาชวนประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าแล้วนะช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือจองได้แล้วนะคะตามช่องทางของเขาแหละซึ่งการวางแผนการเดินทางก็จะช่วยบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงเที่ยวรถเต็
0: ม
1: ในช่วงหยุดยาวนะคะก็สามารถตรวจสอบเที่ยวรถเส้นทางเลือกวันเวลาเดินทางที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางแบบยอดนิยมอ่ะคนเดินทางไปเยอะๆก็แนะนำให้วางแผนจองตั๋วกันล่วงหน้านะคะซึ่งทางบขส.ก็เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกนะคะเตรียมรถโดยสารไว้บริการ311คันบริหารจัดการเที่ยวรถให้พอกับความต้องการเดินทางของประชาชนไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะที่สำคัญเลยก็คือก็ต้องกำชับกันเรื่องของความปลอดภัยมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็การให้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยก็คือมันจะมีคนที่ทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนะคะก็จะได้ทั้งความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจตลอดการเดินทางด้วยนะคะ
0: ไปไหนดีอ่ะ
1: ไม่รู้เลยอ่ะ
0: นะเห็นมั้ยยังไม่ได้แพลนเหมือนกันใช่
1: มั้ยแพลนนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Blue Plus ค่ะแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์มอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1ล้านพอยต์นะคะคิดเป็นมูลค่าส่วนลด200,000 บาทที่ปั๊มน้ำมันปตท.ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนแล้วก็ร้านค้าในเครือ OR นะอย่างเช่น Fit Auto, Found and Found และ Jiffy แค่โหลดและสมัครแอป Blue Plus หรือสมาชิกปัจจุบันนะคะที่ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ก็รับสิทธิ์ลุ้นได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69ของรางวัลรวมทั้งสิ้น24รางวัลรวมมูลค่า 1,500,000 บาทนะคะสามารถรับสิทธิ์ลุ้น1ล้านพอยต์ได้จาก3ช่องทางด้วยกันนะคุณผู้ฟังสมัครสมาชิกPlus ใหม่รับ1สิทธิ์ลุ้นล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Blue Plus ครั้งแรกรับ1สิทธิ์ลุ้นแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก200บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นนะคะรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อใบเสร็จจับรางวัล24รางวัลรวมมูลค่า 1,500,000 บาทนะในวันที่18พฤศจิกายน69ประกาศรางวัลวันที่25พฤศจิกายน69นะคะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจแล้วก็ใช้ได้ทุกวันสะดวกง่ายและคุ้มกว่านะคะอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์นะลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทนะคะสมัครสมาชิก Blue Plus ได้เลยที่แอปพลิเคชัน Blue Plus นะคะเว็บไซต์ www.blueplus.com ปั๊มปตท. PTT Station แล้วก็ร้านคาเฟ่อเมซอนค่ะ
0: จัดกันไป

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: 8:00 น. ถึง 11:00 น. ครับอยู่กับพี่ไปที่นี่ Green Wave ครับเช้านี้จะขอเริ่มด้วยเพลงที่เพราะมากให้ได้ฟังกันดีกว่า

ในโลกโซเชียลนะครับโอ้โห cover กันฉ่ำมากนะครับเพลงนี้นาฬิกาทรายหลากหลายศิลปินนะครับนำมา cover กันนี่ลามไปถึงวงการลูกทุ่งแล้วนะฮะน้องๆทางฝั่งลูกทุ่งนี่ก็เอาเพลงนี้ไป cover ด้วยเหมือนกันนะฮะนาฬิกาทรายเพราะเนาะฟังอีกทีก็เพราะเหลือเกินเพลงนี้ก็เพราะนะฮะเสียงร้องของน้องบูมนะครับอยู่ในซีรีส์ติวเตอร์ที่รักชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจฉ่ำครับ

0: ใจช้ำ
1: เป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะที่ทำงานเพลงออกมาได้ประทับใจหลายเพลงทีเดียวนะฮะน้องบูมด้วยครับโอเคมาที่ข้อความนี้ครับพี่เป้ขอเพลงรักเธอเสมอของพี่อัศนีวสันต์หน่อยสิจะไปดูคอนเสิร์ตแหละก่อนไปก็แบบนะอยากซ้อมใช่ไหมอยากซ้อมได้สิครับจัดไปคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะฮะก็ถือได้ว่าเป็น5รอบการแสดงสุดท้ายแล้วเนาะนะครับของทั้งคู่นะที่เขาว่ากันว่านะฮะก็คงจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะฮะก็คือจะมีวันพุธที่2ใช่ไหมฮะพฤหัสที่3เสาร์ที่5อาทิตย์ที่6แล้วก็วันอังคารที่8 5รอบนี้โอ้โหเอาให้ฉ่ำกันเลยนะฮะคุณผู้ฟังซ้อมร้องเพลงนี้กันไป

ผมมีชาวกินไว้บอกว่าวันนี้จะไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะวันแรกค่ะเนี่ยกำลังเตรียมตัวเดินทางจากโคราชนี่นะพี่เป้ไปวันไหนคะพี่เป้คาดว่าน่าจะไปวันที่8นะฮะวันปิดท้ายเลย

ันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะฮะก็ปลอบใจแล้วกันเนาะปลอบใจสำหรับคนที่แบบว่าช้ำใจเหลือเกินเลขท้าย2ตัว04เนี่ยมันช้ำใจเหลือเกินเนี่ยนะเฉียดไปเฉียดมาหรือไม่เฉียดเลยก็แล้วแต่นะฮะอ่ะงั้นวันนี้เอาบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาเซนะฮะมีเลข04ไหมของเราอ่ะมีไหม เลขประจำตัวของเราเนี่ยมี04ขอ04ติดกันนะจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เป็น04ที่ติดกันโอเคไหมนะฮะส่งมาบอกพี่เป้แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทปลอบใจปลอบใจ เหมือนปลอบใจตัวเองด้วยเป้ก็ไม่ถูก

มีเสียงโอดครวญกันมานะฮะพี่เป้อันนี้มันปลอบใจหรือว่าซ้ำเติมกันแน่คะหนูมี0แล้วก็4ค่ะแต่มันไม่ติดกันนะคะโอ้เอ็นดูก็ถือซะว่ามันยังไม่ใช่วันของเราแล้วกันนะลืมมันไปเนาะวันนี้เนาะ

0: และข้อความถามนะฮะพี่เป้แล้วก็ส่งรูปหลักฐานยังไงหรอคะใจเย็นๆนะฮะเอาเป็นว่าถ้าพี่เป้แรนดอมหาผู้ช่วยได้นะครับเดี๋ยวพี่เป้จะติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งรูปกันหลังไมค์ว่ากันตามนั้นนะครับเดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันวันนี้จะเป็นโอกาสใครคือเมื่อวานก็ไปเจอนะครับคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยลุ้นทุกเช้าเลยยังไม่ได้สักทีเลยวันนี้ก็ขอให้โชคนั้นนะฮะอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ไหนเช็ครูปสิ
4: เฮ้เดี๋ยวนะทำไมหน้าฉันริ้วรอยเยอะขนาดนี้เนี่ยดูแก่มากเลยอ่ะ
5: ไม่อยากแก่ก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดสิจ๊ะแค่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะจริงๆแล้วเราเริ่มแก่ตั้งแต่เราเริ่มเกิดนะดาวยืนยันด้วยการตรวจความยาวเส้นชีวิตเทโลเมียร์ที่ทุกคนตอนเกิดมาเราจะมี 10,000 เส้นเท่าๆกันแต่ทุกๆปีเขาจะหายไปเรื่อยๆทีละ25เบสแพร์ต่อปีนี่แหละเป็นตัวที่บอกว่าเราเริ่มแก่อย่างแท้จริง
3: งั้นถ้าไม่อยากให้เทโลเมียร์หดหายต้องทำยังไงอ่ะ
5: ความเครียดทำให้เส้นความยาวชีวิตเทโลเมียร์เราหายไป10ปีความอ้วนทำให้อายุเราหายไปอีก 8.8 ปีแล้วไหนจะบุหรี่อีกล่ะที่ทำให้เส้นอายุเราหายไปอีก 7.4 ปีเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเราจะดูไม่แก่แล้วเส้นชีวิตเราก็จะยืนยาวแน่นอนจ้ะเพื่อน

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
5: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200

0: ป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ข้อความโอ้โหทะลักทะลวงมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับหนึ่งผู้โชคดีนะที่จะได้ความปลอบใจ จากความช้ำใจจากลอตเตอรี่กันมาเนี่ยนะฮะวันนี้04นะฮะต้องติดกันนะบางคนก็40เงี้ยศูนย์มันห่างกันมีแต่0ไม่มี4อะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะไปกันหน่อยแล้วกันนะฮะหนึ่งผู้โชคดีวันนี้ได้แก่คุณแอมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เพื่อน
0: ได้แล้วได้เลย
1: จะได้คุยกับพี่เพื่อน
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากมีความสุขไปด้วยกันในตอนเช้าๆแบบนี้เนาะนะครับ
1: โอ้โ
0: หเป็นไงบ้างครับวันนี้ถือว่าตื่นเช้ามามันรู้สึกไหมว่าอุ๊ยฉันจะต้องมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
1: สิ่งดีๆก่อนที่จะเข้าห้องประชุมก็คือการได้รางวัลจากพี่เพื่อนนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ได้เรียบร้อยแล้วเนาะมีความสุขแล้วเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้ไปนะครับแล้วหนึ่งเพลงที่อยากจะฟังคือ
1: แท็กซี่ไรค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเข้าห้องประชุมทุกเช้าบ่อยไหมฮะ
1: จันทร์พุธศุกร์ค่ะพี่เป
0: ้อ๋อถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์ต้องเข้าห้องประชุมเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้โหดไหมวันนี้เรื่องราวหนักไหม
1: ไม่หนักค่ะวันนี้แอมมีเบาๆค่ะหนักไปแล้ววันจันทร์วันพุธก็คือเบาหน่อยแถมยังได้รางวัลอีกวันนี้ต้องเป็นวันดีๆแน่ๆค่ะ
0: นี่เยี่ยมเลยขอให้เป็นอย่างนั้นขอบคุณมากครับคุณแอมครับ
1: ขอบคุณครับพี่เต้
0: ยินดีด้วยครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งผู้โชคดีนะครับที่ได้ไปน้องคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะครับที่ผ่านที่พลาดไปว่ากันใหม่สู้ก่อนต่อไปนะฮะในทุกๆเช้าแบบนี้กับทิปอัพทูมายนะครับรับบริการรถไซค์นะครับฟรีที่ทิปอินชัวร์ครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า200,000 บาท

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou papa no ไอ้เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozac ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light on
4: นำทาง
5: Smart to left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่าง Samsung ประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ Samsung ประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: ใช่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
10: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ดูบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้คุณวันนี้อาจจะได้กินแล้วนะ
2: กินอะไรอ่ะ
1: สกอตไบไง
2: เออเนี่ยเธอบอกให้ไลน์ไปเตือนจะได้ออกจากที่บ้านมาให
1: ้ไม่ต้องเลย คุณผู้ฟังเขาส่งมาละ
2: อ๋อเหรอ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะเอามาให้
2: แล้วทำไมเขาถึงมีอ่ะ
1: เขาไปกว้านซื้อมา
2: ใช้คำว่าไปกว้านเลยเหรอ
1: เพราะผมเห็นเขาภาพไปว่าส่งม
2: าก
1: องเป็นตั้งนู่นนี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออเดี๋ยวรอนะ
2: เธอก็จะไปรอเธอก็ไปขนขวายหาดูก่อน
1: ขนขวายมา2วันแล้วผมไม่ได
2: ้
1: คุณผู้ฟังก็คงเอ็นดู
2: เราลองข้ามเขตดูไหมล่ะเราอาจจะอยู่เขตที่เราอยู่
1: ก็ข้ามอยู่นะ
2: ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
1: ปฏิบัติก็ตีแบตผมก็ข้ามเขตอยู่นะ
2: ก็ไม่มีอีก
1: ไม่มีแต่วันนี้จะมีละเดี๋ยวจะขอดูสักหน่อยมันเหมือนแค่ไหน
2: อ่ะดูเฉย
1: ๆกินด้วย
2: อ่ะเขาจะได้กินละวันนี้ อ่ะติดตามกันนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI เอามาให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดแทบจะทุกวันเลยนะคะ
1: ครับ
2: ถามจริงกังวลกันเปล่า
1: ผมว่ามีส่วนหนึ่งกังวลนะหนึ่งที่มาแทนกับสองก็คือมันน่ากลัวกับการใช้ผิดที่ผิดทาง
2: เอออะไรแบบนั้นนะคะอย่าว่าแต่เรากังวลนะแต่บริษัทเทคโนโลยีระดับชั้นนำไม่

0: หวังดีนะคะใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เจาะเข้าไปในองค์กรต่างๆทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆเราก็เป็นผู้พัฒนาเขาขึ้นมาเนาะ
1: ใช่คือทำยังไงที่เราจะต้อง
0: เราก็ควรจะ
1: กุมมันนะกุมมันอยู่ในมือ
0: เราก็ควรจะรู้ตั้งแต่เราที่เริ่มพัฒนาอยู่แล้วว่ามันจะนอกเหนือการควบคุมไหมหรือยังไงอ่ะ
1: ก็ตั้งแต่แรกๆนี่ผมถึงพูดไงว่าผมแอบน่ากลัวนะเน
0: ี้
1: ยแต่ถามว่ามันใช้แล้วมันพัฒนาไปดี
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นความก้าวหน้าของวงเทคโนโลยีแหละ
1: แต่มันน่ากลัว
0: เราแหละน่ากลัวที่สุดแล้วแหละ
1: เราเป็นคนทำมันด้วยนะ
0: นะคะอ่ะไปท้ายกันค่ะแปะกันต่อสิ
1: แปะนะเอาแปะดี
0: ๆแปะเป
1: ้แรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตกใจคำว่าแปะมากเลยอ่ะแปะดีๆแปะอะไร
0: เราจะไม่ตกใจทำไมล่ะ
1: ร้อนตัว
0: ร้อนตัวไงแปะกันต่อไงคุณผู้ฟังกับแคมเปญสนุกสนุกจากโกโฮเซล
1: นี
0: ่โกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ลดค่ะครั้งแรกของวงการค้าส่งโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารและลูกค้าทั่วไปนะคะสร้างประสบการณ์การช็อปแบบใหม่เปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้ทั้งสนุกแล้วก็คุ้มกว่าเดิมนะคะด้วยแนวคิดง่ายๆแลกแปะลดมาให้สมาชิกสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะคะว่าคุณอยากลดสินค้าอะไร
1: ครับก็คือเดินดูแล้วว่าวันนี้ฉันอยากลดเท่านี้ก
0: ี่
1: เปอร์เซ็นต์ก็แปะ
0: เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ส่วนลดให้กลายเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับทุกคนนะคะเพียงแลกรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดแล้วนำไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการที่คุณต้องการซื้อ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของใช้หรือว่าจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำก็รับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีนะคะอยากลดอะไรเลือกเองแปะเองคุ้มเอง
1: สนุกนะเป็นการช้อปปิ้งที่สนุกมาก
0: คือโกโฮเซลเขาตั้งใจนะคุณผู้ฟังให้แคมเปญนี้นะเป็นมากกว่าโปรโมชั่นลดราคา
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นประสบการณ์ช้อปนะคะที่ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมแล้วก็เลือกความคุ้มได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการแต่ละรายอ่ะเขามีต้นทุนและสินค้าที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการได้เลือกใช้ส่วนลดกับสินค้าที่ต้องการจริงอ่ะก็จะช่วยให้ทุกการซื้อมีความหมายต่อการบริหารต้นทุนมากขึ้นนะคะ
1: แล้วก็คำนวณเอาเนาะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นพบกับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ลดวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขานะคะความคุ้มไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้ครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook Go Wholesale นะคะแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มค่ะ
1: แลกแปะแล้วก็ลดไป Green
2: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกDJ playlist 55 minutes DJ เป้
1: 9โมงกว่าครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เป้นะครับในชั่วโมงที่2เนาะนะครับวันนี้วันพุธนี่วันพุธการละครนะครับโอเควันนี้เป็นพุธการละครแต่วงเล็บนิดนึงนะฮะก็คือเป็นวันที่เราจะฟังเพลงประกอบนู่นนี่นั่นเนาะประกอบละครประกอบหนังประกอบภาพยนตร์โฆษณาประกอบซีรีส์ประกอบอะไรก็แล้วแต่นะฮะจัดกันไปวันนี้ขอเป็นเรื่องของประกอบภาพยนตร์แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเราย้อนกลับไปกันหน่อยมีเพลงบางเพลงนะที่เราฟังกันเพลินๆอยู่เนี่ยบางทีเราก็ลืมนะว่าอ๋อเพลงนี้มันเป็นเพลงประกอบหนังหนังเรื่องอะไรเพลงนี้ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักลองนึกดูสิครับออริจินอลนี่เป็นของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะฮะแต่เพลงนี้เวอร์ชันนี้ป๊อปปองกูลร้องไว้

มีหลายข้อความส่งมาบอกว่าชอบเพลงนี้มากนะฮะพี่เป้เองก็ชอบมากนะครับทั้งเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็เวอร์ชันนะฮะคัฟเวอร์แบบนี้นะครับเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องอยากได้ยินว่ารักกันนะครับก็ตอนนั้นถึงฮามากนะเพราะว่าเปิดตัวมานะครับเป็นหนังเรื่องแรกครับที่น้องกายนวพลนะครับทายาทของพี่มาช่าแล้วก็พี่หนุ่ยมิโครอ่ะหนุ่ยอัมพลภูนะนะครับเล่นเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเล่นหนังเรื่องแรกด้วยนะครับตอนนั้นก็ฮือฮามากๆเหมือนกันโอ้ยังหล่อเลยเนาะน้องกายนะครับเพลงต่อไปเพลงนี้ออริจินอลเป็นของวงเคลียร์นะครับแต่พอเอามาประกอบภาพยนตร์นะครับหนูนาสิครับหนูนาหนึ่งทิดาเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับที่ร้องเพลงเพราะมากนะครับก็เลยได้ร้องเพลงนี้ประกอบหนังเรื่องนี้ด้วยหนังเรื่องอะไรเอ่ยนึกออกเปล่า

เก่งมากนะครับส่งข้อความมาบอกว่ากวนมินโฮไงครับพี่เป้บางคนก็บอกว่าดูหลายรอบมากค่ะสุดก็นี่ไงตำนานพี่อ้อยพี่ชอดไงในเรื่องมีพี่อ้อยพี่ชอดด้วยในเรื่องใช่ๆๆนะฮะอันนี้ก็บอกว่าชอบหนูนาค่ะเขาน่ารักเนาะน่ารักมากนะครับก็เป็นคนที่เจอทีไรก็มีแต่ความสดใสนะครับน้องหนูนานะครับนางเอกมาร้องเพลงเนี่ยก็มีหลายคนนะครับเรื่องต่อไปนางเอกเขาก็มาร้องเพลงด้วยเหมือนกันแล้วร้องได้ดีด้วยเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารอเธอหันมานะครับเสียงร้องของโฟกัสนะครับ

ราะมากครับเพราะมากเพลงนี้จากหนังเรื่องอะไรครับพี่น้องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นไงเออนะฮะยังคงจำกันได้เนาะนะครับแต่บางคนอาจจะลืมบ้างนะโอ้หนังเรื่องนั้นจากเพลงอันนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการลืมนะครับเราก็จะนึกถึงหนังอยู่เรื่องนึงโอ้โหเราเสียน้ำตากับหนังเรื่องนี้กันนะพี่เบิร์ดร้องไว้นะครับจะได้ไม่ลืมกันความจำสั้นแต่รักฉันยาวนะครับมันเป็นเรื่องน่ากลัวครับเรื่องของอัลไซเมอร์

อกจากที่เราจะเสียน้ำตานะฮะกับหนังเรื่องนี้แล้วเราก็จะเสียน้ำตากับเพลงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าเพลงนี้ฟังทีไรก็น้ำตารื่นทุกทีเลยนะครับพี่เบิร์ดร้องไว้ครับได้เพราะมากนะครับหนังเรื่องนี้ความจำสั้นแต่รักฉันยาวนะฮะเป็นการเจอกันครั้งแรกของเป้อารักษ์นะฮะกับยารินดาเนาะโอ้โหถ่ายทอดออกมาได้ประทับใจมากๆนะครับเรื่องต่อไปนี่ไงส่งมาแล้วพี่เป้คะเพลงนี้ต้องมานะคะถ้าพูดถึงหนังนะฮะเพลงนี้ต้องมาด้วยเพลงนี้มันเพราะมากเพราะจริงยอมมาริสาร้องได้แบบว่าซึ้งกินใจเหลือเกินแล้วน้องอะไรนะน้องน้ำใช่ไหมน้องน้ำกับพี่โชนก็ประทับใจเหลือเกินในหนังเรื่องนี้

ประทับใจมากประทับใจมากเลยนะฮะอ่ะเพลงต่อไปคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงนี้ด้วยหลายคนแม่ที่ส่งมาหนังที่อยู่ในใจของหลายๆคนเลยทีเดียวเรื่องเพื่อนสนิทถูกไหมกับเพลงนี้ช่างไม่รู้เลย

พี่เป้ขอเพลงจากหนังที่พี่บี้เล่นด้วยสิพี่บี้เล่นกับพลอยชูมานใช่ไหมครับก็ต้องหนังเรื่องนี้แหละคิดถึงวิทยาครับหนังเรื่องนี้ก็แอบเสียน้ำตาด้วยนะใช่ไหมพวกเรา

วันนี้มีเพลงอยู่เพลงนึงนะครับที่ส่งข้อความกันมาเยอะมากนะฮะที่แบบว่าอยากฟังเพลงนี้แหละ พอพูดถึงเพลงหนังปั๊บอยากฟังเพลงนี้นะครับปีเตอร์คอฟเดอะดอลร้องเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องนึงที่เชื่อว่าซับซึ้งมากแล้วมันเป็นความซับซึ้งแบบทรมานจิตทรมานใจเหมือนกันนะกุมภาพันธ์ครับเรื่องนี้คุณเจี๊ยบโสภณภาเนาะกับชาคริตยามนางโอ้การแสดงนี่สุดมาก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

มากันที่กลุ่มโอกันบ้างนะครับหนังเรื่องนี้ทาทายังร้องเอาไว้นะครับกลุ่มโอเนกาทีฟครับ

0: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีแต่คนส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึงพี่เรย์จังเลยพี่เป้พี่เรย์เขาได้ออกเดินทางแล้วแหละผมว่ากับการเดินทางครั้งใหม่ของเขาเนาะก็เป็นภาพความประทับใจกันไปนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะกับสมาชิกกลุ่มโอนะฮะเราเห็นสมาชิกกลุ่มโอเวลาเขายืนถ่ายภาพร่วมกันเนาะมันก็จะครบคนนะฮะแต่ณวันนี้ก็หายไปแล้ว1คน
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: พักเรื่องของเพลงจากภาพยนตร์กันก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเพราะว่านี่คือช่วงของ debut track เนาะก็เป็นการแนะนำเพลงใหม่หลายคนถามถึงเพลงใหม่ของน้องบลูที่ชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss นะครับมาแล้ว

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับหลายข้อความนะครับส่งรายชื่อเพลงมาจากหนังหลายเรื่องมากนะครับในบางเรื่องบางเพลงเนี่ยมันยังไม่มีนะฮะคุณผู้ฟังต้องไปค้นต้องไปหากันก่อนนะครับขอบคุณมากนะฮะแต่ก็ทำให้ได้นึกถึงแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปตามมาให้ฟังกันนะครับงั้นวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยวันพุธกาละครนะฮะกับเพลงหนังเรื่องนี้จำได้ไหมอ่ะกำแพงใช่ไหมพวกเราหนังเรื่องกำแพงใช่ไหมนิโคลเทโอร้องเอาไว้นะครับฉันจะอยู่กับเธอ

0: หนังเรื่องกำแพงนะครับตอนนั้นฟลุ๊กเกือบพลเนาะกับปิ่นเกตมณีนะครับแสดงนำและที่สำคัญก็คือพี่บอยทุกคนเกียรติครับเป็นคนกำกับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: นี่คืออีกหนึ่งโครงการของเรานะครับกระป๋องใบหนึ่งครับช่วยได้มากกว่า1ทางแน่นอนนะครับถ้าเป็นอาหารกระป๋องแล้วก็เป็นสิ่งของจำเป็นนะครับในสภาพดีสามารถส่งต่อไปส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือนะฮะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระป๋องเปล่าก็อย่าเพิ่งทิ้งครับล้างแยกแล้วส่งสู่การรีไซเคิลนะครับก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือต่อได้เหมือนกันนะครับนี่คือ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับเราร่วมกับ Recycle Day แล้วก็ West by Delivery นะครับชวนทุกคนมาช่วยกันนะครับทุกมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนครับกันยายนเรามาช่วยกันนะครับเปลี่ยนแคนธรรมดาเนี่ยสู่แคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 %กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
0: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: กอกเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
8: 1 2 3 go
9: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
12: Club Inspire Day Club Inspire Day
13: ClubInspire Day
11: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
14: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
15: ชั่วโมงที่แล้วเราเปิดเพลงเกี่ยวกับหนังเนาะนะครับน่าจะมีหนังเรื่องแรกที่จำได้ไหมว่า
16: ใครจะไปจำได้ จำไม่ได้ใครจะจำได้เอ่ย
15: จะไปรู้บางคนเขาจำได้อะ
16: เอ้าก็บางคนเขาก็จำได้ไงก็จริง
15: แต่เธอจำไม่ได้ใช่ไหม
16: เธอจำได้ปะล่ะ
15: ผมจำได้ลังเลือนลางๆว่าน่าจะเป็นหนังผี
16: หนังผีด้วย
15: น่าจะเป็นหนังผีน่าจะเป็นพวกปอบหยิบอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู
16: ้วิ่งลงโอ่งอะไรอย่างเง
15: ี้
16: ย
15: มันก็คุ้นว่าพ่อแม่พาไปดูหนังผีป่ะไม่ร
16: ู้สมัยนั้นนะนะมันก็จะต้องเป็นหนังแนวนั้นแหละ
15: นึกถึงดาราสมัยก่อนคุณนึกถึงใครสรพงษ์ชาตรีไหม
16: เอาเยอะแยะมากมาย
15: จินตลาสุขภัทรไหม
16: อันนั้นแหละ
15: ที่เป็นรุ่นของเรา
16: จินตลาเนี่ยนะแบบ
15: สวยเป๊ะมากเน
16: า
15: ะ
16: น่ารักมาก
15: ที่สุดของที่สุดเลยอะคุณฟังยุคนี้อาจจะตามไม่ทันนะฮะ
16: ทัน
15: ลองตามไปตามมาดูนะ
16: เราก็ยังเห็นผลงานพี่ๆเขาอยู่นะคะอย่างพี่แหม่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัปเดตกันนะชั่วโมงนี้ที่สวนบ้านเป้มีต้นไม้มรดกหรือเปล่า
15: ฮะต้นไม้มรดกชื่อพันธุ์เหรอ
16: Heritage Trees หรือต้นไม้ทรงคุณค่าแหมงงสิ
15: ไม่มีอ่ะ
16: ก็เนี่ยเขาเป็นดีเจมรดกไงคุณค่าแก่การอนุรักษ
15: ์ตอนนี้ที่บ้านอนุรักษ์อะไรรู้ป่ะ
16: อะไรอ่ะ
15: อีต้นสูง
16: ๆต้นอะไรอ่ะ
15: มีใบกว้าง
16: ๆหุกโห
15: โอ้โหไม่สิแล้วมีลูกเป็นเหลืองๆเขียว
16: ๆขนุนเหรอ
15: มะละกอ ขนุนอะไรที่มีใบกว้างๆอะไรอย่างเงี้ย
16: ขนุนมันใบใหญ่ใช่ไหมใบจะใหญ่ๆปะ
15: ไม่ได้

0: ไม้ทรงคุณค่าที่เจริญเติบโตในพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมีคุณลักษณะโดดเด่นด้านกายภาพก
1: ็
0: คือแบบขนาดแล้วก็อายุอะไรเงี้ยนะคะนิเวศวิทยาเมืองหรือว่ามีความสัมพันธ์กับเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนสมควรได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาด้วยหลักรุกขกรรมสากลแล้วก็บันทึกไว้ในฐานข้อมูลเมืองนะคะเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจากนั้นก็พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นไม้มรดกนะคะซึ่งก็บอกว่าเขาจะแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น2 ส่วนสำคัญนะคะอันแรกคือด้านกายภาพอย่างเช่นนะการกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นให้เหมาะสมการคาดการอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปหรือเป็นไม้ดั้งเดิมสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตามหลักรุกขกรรมมีพื้นที่ผิวหน้าดินแล้วก็แนวเขตปกป้องต้นไม้เพียงพอและปลอดภัยต่อโครงสร้างเมืองและระบบสาธารณูปโภคด้วยนะคะแนวทางที่2ที่ประเมินก็คือด้านคุณค่าอื่นๆอย่างเช่นนะความหายากแบบพฤกษศาสตร์แบบพืชถิ่นเดียวหรือว่าสิ่งสูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมก็คือมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์วิถีชีวิตหรือว่าความเชื่อชุมชนแล้วก็ด้านภูมิทัศน์สุนทรียภาพคือต้นไม้บางต้นน่ะอาจจะเป็นจุดหมายสำคัญของย่านนั้นๆหรือว่ามันเป็นแบบแลนด์มาร์คทางภูมิศาสตร์หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของชุมชนนั้นก็เลยมีคุณค่าในฐานะความทรงจำของพื้นที่ที่ควรได้รับการอนุรักษ
1: ์เพราะบางต้นเนี่ยผมว่ามันใหญ่มากเลยนะ
0: ใหญ่มาก
1: เออแล้วแบบว่า
0: แบบนาน
1: เนาะหลายคนโอบอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่
1: ต้องอนุรักษ์ไว
0: ้หรืออย่างในอย่างง่ายๆอย่างในสวนเบนอย่างเงี้ยเบนจักริติต้นไม้มรดกภายในสวนเบนก็อย่างต้นจามจุรีต้นโพใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็คือเขามีคุณค่าทั้งขนาดทั้งอายุทั้งลักษณะทางกายภาพแล้วก็ความเชื่อมโยงกับพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกทมก็มาชวนทุกคนนะคะปลูกต้นไม้ใหม่รักษาต้นไม้เก่าแล้วก็ตามหาต้นไม้มรดกนะคะเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบสร้างป่าล้อมเมืองอ่ะ
1: จริง
0: ๆนะคะเป็นการเหมือนกับเชื่อมโยงโครงข่ายสีเขียวให้ทั่วกรุง
1: ครับ
0: นี่ไงอย่างต้นมะละกออะไรเงี้ยเขาก็จะมีคุณค่าสำหรับพี่เป้ไงเป็นแบบสำหรับแลนด์มาร์คของบ้านเขา
1: แต่ผมก็อนุรักษ์ต้นหญ้าผมไว้เหมือนกันให้คุณนะ
0: ไม่มีปัญหาเลย
1: วันไหนจะเป็นเล็มก็บอก
0: ฉันเล็มได้ตลอด ฉันไม่ใช่กระรอก
1: ไหนเราเคี้ยวซิ
0: ได้มั้ย
1: รีบไปเลยนะ
0: พอได้เนาะ
1: ยากเริ่มขึ้นแล้ว
0: ไม่ใช่ก็ตาย Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ชื่อเพลงว่าขึ้นใจนะฮะอันนี้เพลงจากวงเมอร์เนาะนะครับแล้วก่อนนั้นเงือดนะฮะจากเพียวนั่นเองนะครับต้น First One เนี่ยนะครับ2คู่จิ้นเนี่ยนะฮะเขาก็อุ้ยทำเพลงออกมาหลายเพลงอยู่นะนะครับกลิ่นฝนรู้จักไปแล้วเนาะเพลงนี้เคยฟังยังชื่อเพลงว่าขอให้เธอหายดีครับ

10:22 นครับยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟนะครับเราเป็นคนพุทธเนาะนะฮะเราก็จะมีการสวดมนต์มีแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่เด็กก็เคยเรียนพุทธศาสนานะเขาก็มีสอนแผ่เมตตานะครับแต่ทีเนี้ยณวันเนี้ยนะครับเขามีแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเราแผ่เมตตาให้คนอื่นใช่ไหมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็มีบทสวดอันใหม่นะฮะเป็นการสวดแผ่เมตตาให้ตัวเองเพื่ออะไรเพื่ออะไรเติมพลังบวกครับคุณผู้ฟังเติมพลังบวกให้จิตใจให้มันสงบปลดล็อกความเครียดปล่อยวางความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันมีบทสวดอยู่นะอย่างอันเนี้ยขึ้นต้นว่าอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเงี้ยอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะไรเงี้ยคุณฟังลองไปเสิร์ชดูนะเผื่อใครชอบอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบบบทสวดอะไรต่างๆนะฮะณวันนี้มีบทสวดเมตตาให้กับตัวเองด้วยเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี่แหละเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราเองเรียกว่าเติมพลังบวกนะฮะลองดู

0: ขอบคุณข้อความนี้นะครับส่งมาจากคุณธเนศนะครับบอกว่าตอนนี้ฟังพี่เป้จากน่านนะน้ำท่วมอ่ะไม่มีแล้วแต่ว่ามาช่วยอุดหนุนคนน่านหลังวิกฤตกันได้นะครับน่ารักมากนะฮะส่งมาบอกกันขอบคุณมากนะครับอ่ะเผื่อว่าใครมีการเดินทางไปที่น่านนะฮะก็ไปช่วยเหลือกันเนาะให้เศรษฐกิจมันคึกคืนกันมาหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนะครับในส่วนที่บอกว่าโอ้โหน้ำท่วมกันไปก็เดี๋ยวยังมีหลายส่วนหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปดูแลกันอยู่แล้วทางกรีนเวฟเองก็ช่วยเหลือในด้านนี้กันอยู่นะครับก็รอความช่วยเหลือจากพวกเราทางเราด้วยกันละกันนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ทุกคนจำช็อกโกแลตคิดได้ไหมวันนี้ไปค้นๆลื้อๆเจอช็อกโกแลตคิดกับเพลงนี้ในCover My Lifeนะฮะขอบใจจริงๆครับ

0: คนบอกว่าคาราเมลไลปีลึกก็ลึกจริงอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเนาะช็อกโกแลตคิดอ่ะรอครับรอเดี๋ยวปลายปีนี้เรามีอีกหนึ่งคาราเมลไลฟ์นะฮะตื่นเต้นเนาะจะได้เจอกับใครนะฮะก็ต้องตามติดให้ดีที่กรีนเว็บครับ
1: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: แล้วเมื่อก่อนผมเห็นคู่จิ้นคู่หนึ่งนะฮะเขาแยกย้ายกันไปนานแล้วนะครับแต่ว่าเขากลับมาถ่ายรูปคู่กันผมก็ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยเอาเพลงเขามาถ่ายอู้จะรู้ไหมน้องว่าใครอ่ะลองฟังดูขึ้นแค่นี้แหละให้สั้นๆนี่คือเพลงอะไรอ่ะนึกออกเปล่าลองดูครับวันนี้
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดมีชื่อลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: วันนี้หงายเงือบกันเพียบเลยนะฮะยากจังค่ะพี่เพ้นึกไม่ออกเลยค่ะเจอคำใบ้คู่จิ้นเข้าไปอีกคู่จิ้นสมัยก่อนมันก็มีเยอะนะคะแต่นึกไม่ออกยากไปละใบโอ้ขึ้นมาฮูฮูฮาฮาแบบนี้วงโปเตโต้ก็มีนะพี่เป้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่โปเตโต้นะครับวันนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยคุณผู้ฟังบ้าบอยังไงล่ะมันยากไปเหรอหุย ฟังเฉลยนะปล่อยไปแบบนี้ใช่ไหมฟังเต็มๆครับ

0: บางคนบอกว่าพี่หนูเพิ่งฟังครั้งแรกเลยนะเพลงอะไรอ่ะของใครอ่ะก็ชื่อมากันมาเต็มเลยเราลืมเพลงนี้กันไปนะคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่ชื่อว่าสถานการณ์เป็นรองนะครับงานจากคชาไงคชาในยุคนึงเรามีเต๋าคชาที่เป็นคู่จิ้นไงเอ้ยเต๋าคชาเต๋าคชาพี่เป้เพิ่งไปเห็นในภาพที่เขาลงกันไงเขาไปเจอกันแล้วก็ถ่ายคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทียบภาพยุคนี้กับยุคก่อนนู้นอะไรอย่างเงี้ยเต๋าคชานะฮะนี่คือเพลงสถานการณ์เป็นรองเห็นมั้ยลืมเพลงนี้กันไปแล้วพวกเราอ่ะแล้วไงตอบผิดกันนะดิตอบไม่ได้กันนะดิวันนี้ว้าวเอาปรบมือปรบมือกับพี่เป้ตั้งโจทย์ได้เก่งว้าต้องเลือกเพลงเองแล้วล่ะวันนี้เนาะต้องเลือกเพลงฟังเองฮะทำโทษดีไหมเนี่ยคนฟังตอบไม่ได้เลยเข้าไปในไอจีพี่เป้เลยกดไลค์รูปล่าสุดดีไหมไปกดไลค์เลยนะฮะโอเคขอบคุณนะฮะสำหรับวันนี้ที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับว้ายตอบไม่ได้กัน Smiley Request
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: งั้นวันนี้ต้องเลือกเพลงเองแล้วล่ะนี่แน่ขออนุญาตเปิดเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะกันละกันนะครับให้ทุกคนได้แบบว่าซ้อมซะหน่อยคอนเสิร์ตเริ่มแล้ววันนี้นะฮะฟังทองลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาClub Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าวใ
2: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก่
7: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Markets
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีพี่โบนะคะ
1: ครับผม
2: เสียนโมงแหละช่วงเวลาของเขา
1: แน่นอนจันทร์พุธ11โมงถึงบ่ายโมง
2: ใช่ค่ะ
1: เจอกันแบบแทบไม่ต้องมีเวลาปีหนึ่งเจอเกือบทุกวันอ่ะ หาเรื่องไหมเขาเหื่อได้ทุกวันนะผมเนี่ย
2: มันก็ดูเหมือนแบบ
1: ใ
2: ช่มันจะพูดอะไรเลย
1: ผมพี่เป้พี่ยูเนี่ยเราเป็นคนที่ยืนพื้นที่ขึ้นของเราได้มากที่สุดแล้วผมชอบรีเฟกต์ตั้งแต่เวลาพูดอะไรไปแล้วมันมีเสียงตอบกลับว่า
2: ฮ่ามันเพราะว่ามันจะพูดอะไรยาวๆหรือมันหยาบคาย
1: แรงจังเลยอ่ะ
2: ไม่เอาดีกว่า
1: เหมือนไม่รู้เขาจะพูดอะไรดีก็ไม่พูดดีกว่าใช่
2: ไม่พูดดีกว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดดีกว่า
1: ขอโทษที่ลากพี่เป้แล้วก็พี่ยูลงมาเคลียร์ไม่เอี่ยวด้วยก็อยู่เฉยๆก็สบายแล้ว
2: พ
1: ี่
2: เป้กับพี่ยูบอกว่า
1: เมื่อเช้าฟังอยู่นะว่าพี่ต๊อกคุยกับพี่เป้พี่ต๊อกบอกว่าก็พี่เป้ปลายปีรู้ยังว่าจะไปเที่ยวไหนพี่เป้บอกไม่ได้มีแผนอะไร
2: ใช่ใช่พี่เป้เขาจะบอกว่าเขายังไม่ได้มีแผนอะไร
1: ใช่พี่ต๊อกก็เลยบอกว่าใช่ก็ไปเที่ยวไปบ่อยแล้วนี่
2: เขาบอกเขาไม่ได้ไปบ่อย ก็เลยบอกอ๋อเพราะว่านานๆไปทีแต่ไปทีก็คือไปนาน
1: ใช่ตลกมากครับผมเถียงกันไปเถียงกันมาอ่ะถือว่าเข้าใจไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็สับสับกันได้
2: ใช่เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็สับกันแบบ
1: ใช่
2: สับขากันแบบ
1: ช่วงเข้าไปก็สับกันหลุดหลุดก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนด้วยนะคะ
2: นี่ขอบคุณล่วงหน้าถึงปีหน้าเลยเหรอ
1: ขอบคุณที่ผ่านมา
2: อ
1: ันนี้ขอบคุณในส่วนที่ผ่านมาตอนนี้มีแพลนคร่าวๆแล้วเมื่อวันเสาร์ที่เจอกินข้าวครอบครัวไปวันเกิดคุณพ
2: ่
1: อวันเกิดพ่อก็เลยแม่ก็เลยบอกเนี่ยอยากไปเที่ยวครอบครัวแบบอีกสักไปสักทริปนึงจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าอาจจะเป็นญี่ปุ่นไม่ก็จีนอะไรเงี้ยปีหน้านะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี้ก็พูดเลย

0: ไม่รู
1: ้เสียไม่รู้ไม่ได้ใช้เสียปุ๊บไวรัสกินปั๊บเลยนี่ป่ะ
0: เออแต่ช
1: ่
0: วงหลังผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วน่ะด้วยงานไม่ได้ใช้
1: ใช่นะคะคุณตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะก
0: ็
1: อาจจะสั้นๆหน่อยว่าคุณตำรวจเศรษฐกิจ ECD โอ้ไปบุกทลายโกดังเมมโมรี่การ์ดปลอมที่โกดังเก็บสินค้าแถวๆคลองหลวงปทุมธานี
0: ดูยากอะพวกเนี้ย
1: โอ้หลังจากที่มีเสียงร้องเรียนจากประชาชนไงเขาได้รับความเสียหายจากการซื้อเมมโมรี่การ์ดแล้วก็แฟลชไดรฟ์ผ่านทางออนไลน์ก็คือเจอหลากหลายปัญหาเลยสินค้าใช้งานไม่ได้ความจุมันไม่ตรงกับที่โฆษณาเอาไว้แล้วบางรายก็พบความผิดปกติในการใช้งานจากการสืบสวนนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานข้อมูลกับบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อนที่จะขยายผลติดตามร้านค้าออนไลน์ต้องสงสัยนะคะจากการตรวจค้นก็บอกว่ามีการดัดแปลงโกดังเป็นพื้นที่จัดเก็บแล้วก็แพ็คของ
0: โหนี่ไง
1: ก็มีการอำพรางกล่องพัสดุเพียบเลยนะคะ
0: ด้
1: วยฟิล์มยืดสีดำ
0: ครับ
1: ทำให้มันดูเหมือนแบบมองไปอุ๊ยกองขยะนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะแต่ว่าในกองขยะนั้น ข้างในมีเมมโมรี่การ์ดปลอม
0: ทั้งนั้นเลย
1: การค้าหลายยี่ห้อรวมแล้วนะ 16,245 ชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะคะเบื้องต้นพนักงานที่ดูแลโกดังเขาก็ให้ข้อมูลแล้วบอกว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเนี้ยเป็นในทุนต่างชาติ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาเลยเตรียมสืบสวนขยายผลถึงแหล่งที่
0: ม
1: าทั้งของสินค้าด้วยผู้จัดหาผู้จำหน่ายและเอาเป็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ก็สมควร
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณตำรวจเขาก็เตือนนะเนาะคือเดี๋ยวนี้ซื้อของทางออนไลน์มันเป็นเรื่องปกติแล้วอะ
0: ใช่มันไม่ได้เห็นหน้าตาของไม่ได้เห็นแบบชัดเจนมากไม่ได้หยิบไม่ได้จับอะ
1: แต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางอีกหนึ่งช่องทางในการช็อปอะนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้อง
0: หาร้านดี
1: ๆมันก็นิดนึงอะ
0: เนาะให้มันเป็นท็อปเซลเลอร์หรืออะไรเงี้ย
1: หรือว่าแบบ
0: ดูคอมเมนต
1: ์สินค้าที่มันดูแบบเอ๊ะราคามันอุ้ยเธอราคาถูกมากแต่มันถูกผิดปกติหรือเปล่า
0: จริงๆทุกคนชอบของถูกเลยแต่ว่าถ้าของราคา20บาทแล้วขายแค่3บาทอย่างเงี้ยมันก็แปลกไง
1: หรือว่ามันไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เพราะนอกจากคุณจะเสี่ยงได้ของปลอมไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณเอาไปใช้ข้อมูลคุณก็เสียหายอะไรเงี้ย
0: จริงและบางทีมันกู้กลับไม่ได้เนาะใช่ไหมบางทีงานมันมาแล้วมันเสียไปหมดเลยนะ
1: วุ่นวายอีกอะ
0: ใช่ไม่คุ้มหรอก
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูค่าดีๆแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: จริงแต่พวกนี้เอาจริงยอมรับเลยว่าดูยาก
1: ดูยาก
0: ยิ่งถ้าคนไม่ได้แบบมีเป็นคนโลเทคอย่างผมอะบางทีแพ็กเกจจิ้งมันมาสวยๆก็คิดว่าของจริงแล้วไงพี่ต้อง
1: และเนี่ยเหมือนเนียนทุกอย่าง
0: เนียนมากบางทีราคาไม่ได้ถูกด้วยนะก
1: ็
0: คือเป็นราคาเหมือนของจริงเลยอ่ะม
1: ันแค่เป็นของถูกกว่านิดหน่อย
0: นิดหน่อยอย่างเงี้ย
1: เลยอ่ะ
0: ไม่ทางดูออกเลยฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือไปซื้อตามร้านที่เราม
1: ั
0: ่นใจเชื่อถือได้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีร้านที่เขาโฆษณาแบบร้านใหญ่ๆอย่างเงี้ย
1: หรือแม้แต่ทางออนไลน์ก็มีร้านที่เขาเชื่อถือได้จริ ง
0: ใช่ใช่ลองเช็คดีๆว่าเขาแบบขายไปกี่ชิ้นแล้วแบบมีคนมาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างผมมันก็ช่วยได้ประมาณนึงนะ
1: ค่ะในเบื้องต้นน่ะเนาะ
0: ใช่
1: ใช่นะคะก็ขออย่าให้เจออะไรที่มันแบบแย่ๆแบบนี้เลย
0: นี่แค่ส่วนหนึ่งเนาะมีทั้งของกินทั้งของใช้มีหลายๆอย่างจังเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเยอะแยะเพียบไปหมดเลย
0: ทุกอย่างนะคะผมก็ในเมื่อเราแก้ที่คนที่เขาหาสินค้าผิดกฎหมายมาขายไม่ได้เราก็ต้องมาระวังให้มากขึ้น
1: ก็หวังว่าจะแก้ได
0: ้ผมยากมากเลย
1: ของแก้ปุ๊บหายปั๊บแก้ปุ๊บเดี๋ยวมาใหม่
0: แล้วเราเห็นอย่างโกดังที่มาเลยอย่างเงี้ยโหมันบางทีมันไม่รู้เลยนะว่าลังไหนมันเป็นอะไรมั้งอ่ะพี่ต๊อกนะครับ
1: เนาะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเนาะ
0: จริง
1: นะคะอ่ะอยู่กับพี่โบค่ะอันนี้เป็นดีเจของแท้
0: ดีเจของแท
1: ้ถ้าไปเจอที่ไหนที่มันดูแบบแปลกๆของปลอม
0: ของปลอมนี่ดีเจของแท้แค่ราคาถูกเท่านั้นเอง
1: เฮ้ยราคาไม่ถูก
0: ราคาย่อมเยาว
1: อ๋อราคามิตรภาพ
0: โอเคครับอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
3: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: 55 minutes DJ Boy
1: รีบไปหน่อยขอโทษทีครับจะบอกว่ามีคนส่งมาเหมือนกันเรื่องของปลอมนี่แหละไอ้เรื่องพวก memory card อะไรอย่างเงี้ยนี่คุณอุดมศักดิ์เขาส่งมาบอกรุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยเพิ่งโดนเลยพี่โบซื้อออนไลน์มา5อันนะครับปลอมทุกอันคือไม่มีอันไหนจริงเลยบ้าบอปลอมทุกอันจนต้องไปช็อปหน้าร้านซื้อจนมือจนซื้อชนมือไปเลยจบไปได้ประกันด้วยนะครับก็ลองดูนะมันบอกยากกับคุณฟัง

เนาะถ้าเราไม่ชัวร์ว่าแบบร้านไหนยังไงอ่ะการไปซื้อหน้าร้านหาร้านที่ไว้ใจได้เนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นทางออกอีกหนึ่งทางที่เราจะรอดจากการได้ของปลอมมาเนาะหูฟังเนาะนะครับก็ลองหาร้านที่เราเชื่อใจได้หรือให้เพื่อนที่เขาซื้อบ่อยๆลองแนะนำก็ได้ว่าจะไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนตอนนี้11โมงกับอีก9นาทีนะครับโบมาแล้วนะคุณผู้ฟังอยู่ได้กัน2ชั่วโมงตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับเจอกันแบบนี้จันทร์อังคารแล้วก็พุธแบบนี้เลยวันละ2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้เนี่ยพูดคุยทักทายเหมือนเดิมครับผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินขอเพลงก็ได้หรือว่าจะเมาส์มอยเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องอาหารเที่ยงก็ได้หรือจะเป็นเรื่องในออฟฟิศของคุณผู้ฟังเรื่องลูกเรื่องแฟนเรื่องอะไรเมาส์กันได้หมดเลยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับวันพุธที่2กันยายนนะครับตอนนี้11โมงกับอีก10นาทีแล้วครับผมน้องสสีบอกขอบคุณที่ออกมาเตือนนะคะหนูกำลังจะหาซิมการ์ดใหม่พอดีเลยค่ะเมมกำลังจะเต็มเลยเงหาดีๆนะสสีนะ

มีคนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่โบถึงจะแก่กว่าพี่หนูก็จะเรียกพี่หนูก็จะเรียกพี่ว่าพี่โบค่ะไม่เป็นไรฮะเรียกได้เลยจะเรียกพี่เรียกลุงเรียกอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าเรียกอ้ายเรียกอีจริงๆก็เรียกได้นะผมล้อเล่นนะครับเรียกอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันถนัดนะครับได้หมดเลยนะครับยินดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของ memory card ไอ้พวกจริงๆไม่ใช่แค่ memory card หรอกผมว่าไอ้พวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะฮะที่มันเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินบางท่านได้ใช้บ่อยๆก็อาจจะรู้ว่ามันควรต้องซื้อที่ไหนยังไงที่ไหนมันเสี่ยงว่าจะเจอของปลอมอะไรอย่างเงี้ยคุณอุดมศักดิ์เขาแนะนำมาเขาบอกว่าแนะนำนะครับซื้อตามร้านตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ไอทีเนี่ยเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็เลือกเมมโมรี่การ์ดให้เหมาะกับการใช้งานของเราเองอันนี้จริงผมก็เคยไปได้ประกัน7วันแน่ๆนะครับกรณีใส่แล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไปเปลี่ยนได้อีกถ้าใช้ได้ก็มีประกันความเสียหายจากแบรนด์สินค้าให้ด้วยระยะประกันกับข้อมูลสูญหายระยะประกันกันข้อมูลสูญหายระหว่างใช้งานขั้นต่ำ 5-10 ปีทุกแบรนด์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ก็น่าจะสบายใจกว่าเนอะผมว่ามันก็ไม่ได้แพงกว่าเท่าไหร่หรอกผมว่านะครับแล้วก็ถ้าเราได้ของที่ดีและบางทีคุณผู้ฟังเราคิดดูสิบางทีไปเซฟงานที่เราจะพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยแล้วเกิดวันรุ่งขึ้นน่ะทุกอย่างมันลบไปแล้วมันมีแค่ในเมมโมรี่การ์ดของเราอันเดียวเนี่ยแล้วมันเปิดไม่ติดอ่ะแล้วมันเจ๊งอย่างเงี้ยงานที่ทำกันมาเป็นอาทิตย์เป็นวันๆหรือบางทีเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยมันหายหมดเลยนะคุณผู้ฟังมันความเสียหายบางทีมันประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเสียน้อยเนี่ยอย่าไปเสียยากเสียมากมันเสียง่ายนะคุณผู้ฟังหาของดีๆแล้วก็อย่างที่คุณดมสั่งแนะนำมาขอบคุณมากๆด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่แน่ใจเนี่ยลองไปตามร้านที่เขาขายโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ไอทีที่ไว้ใจได้ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังรวมถึงมีชาวกรีนเวฟอัปเดตเมนูอาหารมาพอสมควรเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวโบมาอัปเดตให้ทีละเมนูแล้วกันนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ11โมงกับอีก21นาทีอยู่กับดีเจโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม

นี่คือหน่วงนะครับจาก Room 39นั่นเองน่าจะเป็นซิงเกิลแรกเลยนะครับของวงในสังกัดของ Love Is ณเวลานั้นนะครับผมมีคุณผู้ฟังส่งมาครับคุณบุญเติมเกี่ยวกับเรื่องของ Memory Card นี่แหละเขาบอกว่าแต่ความซวยก็อีกแหละค่ะไม่ว่าของจริงหรือของปลอมสามีเนี่ยซื้อฮาร์ดดิสก์มา1เทราไบต์จากศูนย์นะคะมาเก็บรูปลูกตั้งแต่คลอดเลยอยู่มาวันนึงพังค่ะหายทั้งหมดเลยโอ้เข้าใจเลยมันเจ็บปวดทรมานนะแล้วแบบวันเวลามันโหมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วว่ะตั้งแต่ลูกยังพึ่งคลอดเล็กๆไล่มาเรื่อยๆโหน่าเสียดายมากเลยฮะเนี่ยมันเป็นเนี่ยหลายๆคนก็เจอแบบนี้นะคุณผู้ฟังคือบางทีมันไม่ใช่แค่ของปลอมหรอกบางทีของจริงมันก็มีโอกาสที่มันจะชำรุดเสียหายได้ต่อให้ทางแบรนด์เขาจะมีการรับประกันพวกข้อมูลต่างๆอ่ะแต่ถ้ามันเสียหายไปแล้วมันก็ตัวเงินมันทดแทนอะไรไม่ได้เนาะความทรงจำแล้วก็รูปถ่ายต่างๆที่เราเก็บกันไว้นะผู้ฟังจริงๆอีกหนึ่งวิธีมีบางคนก็แนะนำมาเหมือนกันบอกพวกอะไรที่มันสำคัญข้อมูลต่างๆเนี่ยลองเลือกเก็บให้มันหลายๆที่อาจจะไม่ใช่แค่อยู่ในฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวไม่ได้อยู่ในเมมโมรี่การ์ดอย่างเดียวอาจจะแชร์เก็บไว้ในคอมของเราในโทรศัพท์บ้างหรือว่าแชร์เก็บแยกไว้ในเมมโมรี่การ์ดบ้างไว้ในฮาร์ดดิสก์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้สัก2ที่เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าที่นึงมันมีปัญหามันยังไปหาข้อมูลจากอีกที่นึงได้อะไรอย่างงี้นะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็พูดไว้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่โบทำก็ไม่ได้ทำแบบนี้หรอกมันก็จะอยู่ที่เดียวเนี่ยอยู่ในการ์ดก็อยู่ในการ์ดอยู่ในคอมก็อยู่ในคอมเลยแบบนี้แต่ว่าเนี่ยอย่างคุณบุญเติมเล่าให้ฟังเนี่ยโหเอาจริงมันเรื่องใหญ่เนาะบางทีความทรงจำหรือข้อมูลสำคัญพาสเวิร์ดต่างๆหรือว่าคอนแทคต่างๆของคนที่เราไม่ได้เจอกันแล้วอย่างเงี้ยมันจะเอากลับมามันหาไม่ได้แล้วไงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็นะครับแล้วมันระวังหรือว่าถ้าอยากจะซื้อเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราซื้อของที่แน่ใจว่าเป็นของจริงซื้อตามศูนย์ตามร้านที่เรามั่นใจไว้ดีที่สุดครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: นั้นแหละ
1: มีคุณผู้ฟังชื่อคุณคัตวันนะครับบอกว่ามีรูปพี่โบวงโอโซนเนี่ยเก็บไว้ใน 3.5 ฟลอปปี้ดิสก์นะคะคุณย้ายออกมาเก็บไว้ที่อื่นไหมคะพี่โบจะได้เป็นตำนานตลอดไปทรงผมอย่างกับ F4 นะคะตอนนั้น อ่ะปล่อยให้มันหายไปเลยดีกว่าค่ะจูดจูดจูดจูดชิลลิ่งทรัคไม่ต้องย้ายไปไหนนะคะคุณคัตวันให้มันค้างอยู่ใน 3.5 ฟอปปี้ดิสตรงนั้นแหละนะครับผมส่วนตอนนี้ฮะชิลลิ่งแทร็กแทร็กของเรามาถึงแล้วนะครับผมนี่เพิ่งขอเข้ามาเลยเพลงนี้นะครับจากคุณบูมหน้าบีนะครับส่วนพี่แนนเพื่อนเบเบ้อย่าคิดว่าผมพูดอะไรไปเรื่อยนะฮะนี่คือชื่อเขายาวๆเขาชื่อว่าบูมหน้าบีส่วนพี่แนนเพื่อนเบเบ้นี่คือชื่อเขาฮะเขาขอเพลงนี้มาครับผมเพิ่งมาสัมภาษณ์กับเราไปไม่นานนี้เองครับน้องบลูพงธิวัฒน์ครับนี่คือซิงเกิลล่าสุด Kiss Come Kiss ครับใครยังไม่ได้ดู MV ไปดูนะฮะเขามีท่าเต้นด้วย

0: Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: 11โมงกับอีก39นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของการเก็บข้อมูลนี้เรายังไม่จบเลยชั่วโมงนี้คือมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีหลายๆข้อความเนี่ยเขาแนะนำมาเหมือนกันเลยนะคุณผู้ฟังก็คือพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาแนะนำให้เก็บไว้ใน Cloud Storage นะครับก็คือทุกอย่างก็อัปโหลดขึ้นไปไว้บน Cloud มีอะไรเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถดึงข้อมูลจากคลาวด์เนี่ยแล้วก็ลงมาอัปเดตมาแบ็กอัพในเครื่องของเราได้เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเราไม่ให้ตามร้านต่างๆที่ไว้ใจได้นะคุณผู้ฟังให้เขาลองทำให้ก็ได้หรือว่าลองถามแบบลูกๆหลานๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่ามีหลายๆคนเอาจริงๆไม่ต้องแบบผู้ใหญ่ก็ได้อย่างโบเนี่ยก็หลายๆอย่างก็ทำให้เป็นก็จะให้แฟนทำให้เพราะแฟนก็จะค่อนข้างคล่องกว่าในเรื่องของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยยอมรับตรงๆเลยว่าก็โลเทคมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากมากและหลายๆอย่างเราลองดูได้คุณผู้ฟังบางอย่างเนี่ยมันคลิกไม่กี่ปุ่มลองเข้าไปเซิร์ชในถาม AI ดูก็ได้ลองเข้าไปใน Google ลองเช็คดูก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเก็บข้อมูลที่น่าจะดีนะครับมีชากรีนเวฟแนะนำมาเยอะมากเลยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของเมนูอาหารก็มีเข้ามาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นผัดมาม่าไข่ดาวนะครับมียากิโซบะใส่หมูแดงกับปูอัดค่ะอันนี้จากคุณเปิ้ลกับน้องซาสินะครับจริงๆมีอีกหลายอันเลยอ่ะเมื่อกี้บกข้ามไปบังเอิญมันมีเรื่องของนี่แหละพวกการกักเก็บข้อมูลมานะครับเดี๋ยวนะอาหารมันไปไหนนะครับมีส่งกันมาบ้างแล้วนะครับก็นี่แหละเมื่อกี้จะเป็นยากิโซบะกับมาม่าผัดไข่ใช่ไหมครับยอมรับตรงๆเลยว่าหาไม่เจอแล้วนะครับ เอาว่าเดี๋ยวไปดูให้ก่อนนะครับตรงนี้อ๋อนี่ไงข้าวเหนียวตับทอดค่ะซื้อมาจากตลาดนัดกรมการข้าวนี่คุณสันสนีเขาส่งมานะครับจริงๆยังมีอีกนะเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนแล้วกันรวมถึงผู้ฟังครับตอนนี้11โมงกับอีก41นาทีใกล้เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันด้วยนะครับถ้ามีโอกาสลองแชร์เมนูวันนี้มาหน่อยสิว่าวันนี้ทานอะไรกันบ้างเป็นมื้อเที่ยงอะครับเที่ยงแล้วนะครับหาอะไรทานกันด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นี่คือ ETC ครับเพิ่งมาพูดคุยกับเราไปเมื่อวานนี้เองนี่คือ Sweet เหมือนก่อนครับ

นี่คือแอสปาร์ตัมนะครับงานจากละอองฟองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะตอนนี้มีเมนูอาหารนะครับที่น่าสนใจนะครับเริ่มทยอยส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอย่างคุณจันยานะครับเสนอเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งเพิ่มไก่สับลูกชิ้นไก่ทอดโอ้โหกินหมดไหมคะสั่งพิเศษมาเลยนี่คุณจันยาเขาถามมานะครับค่อยๆทานไปกินไม่หมดก็ไปฝากเพื่อนที่ออฟฟิศนะคุณจันยานะครับส่วนคุณน้องใหม่นะฮะน้องใหม่ส่งเป็นผัดปลากระป๋องไข่ดาวค่ะนะครับทานให้อร่อยเช่นเดียวกันนะครับส่วนคุณมงคลการช่างเนี่ยปกติทุกวันเนี่ยเมนูน่ากินหมดเลยวันนี้ส่งมาบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งมากเลยค่ะไม่ได้เสนอเมนูเลยค่ะยังไงหาเลยทานด้วยนะคุณมงคลนะครับส่วนคุณสุภัทราเนี่ยแนะนำมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะย่านเก่าแก่ตลาดนางเลิงค่ะแล้วก็คุณณัฐการส่งไปพิซซ่าฮาวายเอียนเข้ามาครับผมมีอีกหนึ่งข้อความจากคุณกัญจนานะครับบอกว่าอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะพี่โบก็อวยพรให้กับคุณกัญจนานะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ฟังกันอยู่วันนี้เนี่ยคนที่เกิดวันนี้หรือว่าใกล้ๆแล้วกันทั้งก่อนแล้วก็หลังนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนขอให้มีความสุขบังพอดีแต่ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ของธรรมดาที่เราอาจจะมองข้ามนะคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยมันก็กลับเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะในวันที่เกิดอุทกภัยอย่างเงี้ยนะอย่างที่เราได้เห็นทางภาคเหนือนะครับชีวิตประจำวันที่เคยเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องยากทันทีนะครับคุณผู้ฟังกันยายนนี้ครับ Green Wave ก็เลยชวนทุกคนร่วมเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะฮะจะเป็นการร่วมส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่แหละหรือว่าจะเป็นการส่งต่อกระป๋องเปล่าแล้วก็ขยะรีไซเคิลนะครับเปลี่ยนมาเป็นมูลค่าเพื่อนำไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาต่อนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับเพราะว่าของเล็กๆในมือเราเนี่ยอาจจะมีความหมายกับใครอีกมากกว่าที่เราคิดก็เป็นไปได้มาเปลี่ยนจากแคร์ธรรมดานะครับสู่แคร์ที่มีความหมายไปพร้อมๆกันนะครับกับกิจกรรมนี้ของเราฮะ Green Wave Share for Care Can to Care ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave นะครับณตอนนี้ยังมีคนส่งเมนูอาหารมาเรื่อยๆนะคุณมงคลการช่างกลับมาแล้ววันนี้กลับมาถึงแม้จะเป็นวันที่ยุ่งๆนะครับก็มาเสนอเป็นเมนูผัดพริกไทยดำ3กอก็คือหมูกรอบไก่กุ้ง3กอราดข้าวปกไข่เจียวหมูสับค่ะนี่น่ากินเหมือนเดิมนะครับมีคุณหลิงกำมลนะครับบอกวันนี้เนี่ยพี่อบคุกกี้ผลไม้ให้ลูกทานหลังเลิกเรียนค่ะโอเคลูกๆต้องแฮปปี้แน่นะครับคุณจารุวรรณบอกว่าเป็นสุกี้ทะเลโบราณค่ะนะครับส่วนอันนี้คุณทาโร่ฝากมานะครับบอกน้องโบฝากบอกคุณจัญญาว่าพี่ทาโร่เนี่ยอยากกินหมูจุ่มค่ะแล้วก็หัวล้อมาด้วยรับเฉพาะเราเท่านั้นนะคะสนิทขนาดนี้ไม่ไลน์กันไปหาส่วนตัวแล้วค่ะพี่ทาโร่หรือว่านี่เขาทักทายกันหน้าปัดวิทยุกันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถือว่าแจ้งให้แล้วนะครับย้ำอีกทีนะคะคุณจัญญาพี่ทาโร่อยากกินหมูจุ่มค่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ Green Wave นะครับแล้วก็เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันด้วยนะครับ
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
9: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหลังน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
10: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
11: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
10: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
12: ์
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
12: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
13: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
14: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะคร
15: ับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
14: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
15: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะครับของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
16: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
17: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
18: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
19: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
20: Green Wave Share for Care Can to Care
19: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
17: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
19: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
20: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
2: กลับมาแล้วค่ะมาเจอกันในชั่วโมงที่2ใช่ เวลาผมเปิดรูปอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นด้านจอนี้มันเห็นไหมเนาะ
21: เห็น
2: โอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรถามดูก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ชอบดูอัปเดตข่าวจากกระปุกอยู่แล้วล่ะ
21: ใช่ๆๆนะคะบางทีก็จะมีเป็นภาพอาหารอะไรอย่างเงี้ยไง
2: ใช่
21: เขาก็บอกว่าเพราะว่าคุณซาเขาส่งข้อความมาว่าอาหารอันนี้อร่อยค่ะ
2: จริง
21: เมนูนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
2: ซาลาเปาข่าวจั๊วเลยนะใช่ชอบทานชอบกินพวกติ่มซำอย่างเงี้ยชอบเสิร์ฟมาดู
21: ชอบซาลาเปาไส้หมูสับหรือว่าไส้อะไร
2: ใช่หว่าใช่ครีม
21: ขำอะไรอ่ะ
2: ชอบใช่ครีม
21: เสียงขำมันแบบมันแปลความได้หลายอย่าง
2: ไม่ก็ไม่ขำว่าเอ๊ะพี่ต๊อกจะซื้อมาฝากหรือยังไงหรือพี่ปุ้มจะไปซื้อให้หรอหรือยังไง
21: จริงๆพี่โบก็ไปซื้อเองได้อยู่แล้ว
2: อ่าโอเคโอเคไอ้นี่วันนี้มีอ๋อวันนี้ไม่มีตลาดนั้น
21: ไม่มี
2: จะบอกให้พี่ปุ้มได้ไปเดินเล่นซะหน่อยไม่มีปุ้มก็ต้องเดินไปหาของกินแล้วไงตอนน
21: ี้ก็คือ3คนเนี้ย
2: ใช่
21: พิรุธทั้ง3คน
2: พิรุธทั้งหมดกันแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่า
21: เข้าเรื่องง่ายๆกําลังเข้าเรื่องอยู่ไงของกินนะพูดถึงของกิน
2: ดีเลยเพราะนี่คุณผู้ฟังอยากจะให้ช่วยแชร์เมนูกันหน่อย
21: อ่ะมีเมนูกินอะไรกันบ้างอ่ะวันนี้อะไรนะเมื่อกี้ได้ยิน
2: อ่ะ
21: มีไข่อะไรปะมีไข่อะไร
2: มีมีมีไข่เจียวหมูสับนี่นี่นี่นี่เป็นเมนูคุณมงคลการช่าง
21: นี่นี่นี่นี่เมนูแต่ละอันที่เขาส่งมานี่น่ากิน
2: ใช่คุณมงคลน่ากินนี่เป็นเมนูผัดพริกไทยดำสามกอก็คือมีหมูกรอบไก่กุ้งราดข้าวปกไข่เจียวหมูสับนี่พี่ปุ้มเขาตั้งใจดูเลยเผื่อเขาจะก๊อปเมนูไปด้วย
21: เขากินไปละจ้า
2: อ๋อกินแล้วหรอโอเควันนี้ไม่ทันแล้ว
21: เขาก็กอเหมือนกัน
2: เขาก็กอก็คือ
21: มันไก
2: ่เออเป็นเมนูแบบง่ายๆเน
21: า
2: ะ
21: หรือว่าใครเป็นสายเนื้อไหม
2: ผมชอบกินเนื้อ
21: เนื้อทอดชุบเกล็ดขนมปังไห
2: มคือน้ำลายเอื้อกเลยอ่ะ
21: เอื้อก คนฟังกรีนเวฟกินแบบธรรมดาไม่ได
1: ้อ่ะ
21: กินเนื้อทอดชุบเกล็ดขนมปังรูปหน้าเมสซี
1: ่เหรอ
21: เออ
1: ต้องเป็นหน้าเมสซี่ด้วยเหรอ
21: ต้องเป็นหน้าเมสซี่ด้วยเท่านั้นนะคะมีร้านอาหารในบัวโนสไอเรสอาร์เจนตินาเขาสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาไง
1: มันก็ควรจะต้องไปอยู่อาร์เจนนะเน
21: า
1: ะ
21: เอาถูกนะคะเพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นการเชิดชูเกียรติตำนานเบอร์10
1: โอ้สุดยอดเน
21: า
1: ะ
21: หลังจากเขาประกาศแขวนสตั๊ดทีมชาติอย่างเป็นทางการ
1: เมื่อวันซื้อนี่เอง
21: นะคะสำหรับเนื้อชุบเกล็ดขนมปังทอดเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาปั้นแล้วก็ตกแต่งชิ้นเนื้อให้เป็นรูปใบหน้าของเมสซี
1: ่แล้วเราก็กรีดหน้าเมสซี่แล้วกินทีละซี่อย่างเงี้ยเหรอเออแต่มันก็
21: ตรงไหนก่อนดี

0: สารที่เขามอบให้กับคนทั้งประเทศ
1: The
0: เลย
1: The Goat ของจริง
0: เขาบอกว่าเขาทำเมนูที่ไม่อยากทำมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นเมนูเพื่อบอกลาตำนานหมายเลข10ของพวกเขาร
1: ักมากนะคนอาเจนรักเมสซี่
0: ม
1: าก
0: รักมากนะคะ
1: วันหนึ่งไม่แน่เมสซี่อาจจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะอ้าวไม่แน่นะ
0: เ
1: หมือนจอร์จเวอาที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปเป็นประธานาธิบดีในประเทศของเขาแล้วไม่แน่เนอะเพราะเขาเป็นแบบทรงอิทธิพลมากๆอะพี่ต
0: ้องมากๆจริงๆนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเมสซี่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแฟนบอลบ้างแล้วคอยส่งเสียงเชียร์ทีมชาติอยู่ตลอดเลย
1: สบายๆได้แล้วเนาะอาย
0: ุ
1: 40แล้วว่ะ
0: แต่เขาก็เปิดใจนะเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้เวลาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเขายอมรับว่าอู้มันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดมากแต่ว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว
1: เพราะว่าไปได้หมดแล้วเพราะว่าได้แชมป์มาหมดแล้วว่ะ
0: นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดทางให้แข้งแบบดาวรุ่งรุ่นใหม่เนี่ยก้าวขึ้นมาได้แบบเหมือนกับได้รับโอกาส
1: มีเยอะอาเจนนักเตะดีๆเยอะ
0: ใช่ค่ะนะครับเท้าดีเยอะแยะมากมาย
1: แต่จริงๆถ้าหน้าเมสซี่ไม่อยากกินอ่ะจริงๆแล้วทำเป็นหน้าแบบเป็นหน้าพี่ซินได้ไหมฮะเป็นอยากจะทานแบบคืออาเจนก็ให้ความเคารพเมสซี่ใช่ไหมแต่เมสซี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไงผมรู้สึกว่าใจผม
0: ที่เกี่ยวกับเราโดยตรง
1: ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงและเคารพมากๆก็จะเป็นพี่ซิน
0: โปรดิวเซอร์ใหญ่ของเรา
1: ไข่เจียวรูปหน้าพี่ซินก็ได้ไม่ต้องเป็นเนื้อทอดได้ไหม
0: ปุ้มของหัวเราดัง
1: ใช่ๆพี่ปุ้มอยากแชร์ใช่ไหมเดี๋ยวเรากินด้วยกันก็ได้
0: พี่ปุ้มก็อยากกินไง
1: เดี๋ยวทำหน้าพี่เล็กสุนัขให้ด้วยอีกหนึ่งจานเป็นทอดมันหน้าพี่เล็กสุนัข
0: โปรดิวเซอร์เอีย
1: ร์ไข่เจียวหน้าพี่ชินแล้วเป็นอะไรมีอะไรไหมเอาหน้าพี่โรดอะไรอีกสักเมนู
0: แรงมาก
1: ชอบที่พี่ปุ้มถึงอาหารมาตาโตใส่คืออันนี้เราคุยด้วยความ
0: ผู้บริหารเรานะ
1: ผู้บริหารเรานี่คือเราคุยด้วยความเคารพไงฮะ
0: ขอให้พี่โรดแทนน้อง
1: ไม่ควรคุยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะอบรมน้องดีกว่านี
1: ้อาจจะไม่ควรกันเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหยอกนะหยอกนะหยอกนะ
0: รอช่วงเที่ยงเผื่อพี่ๆจะได้เจริญอาหาร
1: ไปแล้วครับฟิว

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: อ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่ากล้องดูไม่ได้ขึ้นจอดำนะคะตอนนี้พี่ปุ้มบอกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะคะตอนนี้พี่ปุ้มยืนรอสักพักแล้วเพื่อจะทำการแก้ไขตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวพี่ปุ้มจะมุดไปในเมนบอร์ดของเราแล้วก็ซ่อมให้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังใจเย็นๆแล้วก็ตอนนี้ชั่วโมงที่2ของโบนะครับเที่ยงอีก7นาทีนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่งมาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยนะฮะเที่ยงแล้วด้วยหาอะไรทานกันด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองดูมีเมนูอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับ

ชั่วโมงเพลงร็อกนะครับในเบรกนี้นะคุณผู้ฟังครับขอขั้นนิดนึงนะฮะตอนนี้กล้องของเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ซ่อมสิมันเป็นเรื่องของการขัดข้องเล็กน้อยไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับตอนนี้เรารีเซ็ตทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันได้เป็นปกติแล้วนะคุณผู้ฟังส่วนเมนูอาหารตอนนี้ก็มีมาเพิ่มเติมนะครับมีข้าวผัดต้มยำทะเลของคุณกระตูนนะครับมีคุณกรกฎนะครับส่งเป็นผัดฟักทองกับแกงคั่วหอยใส่สับปะรดมานะครับส่วนคุณกบิกุลนะครับบอกว่าคุณทาโร่กินหมูจุ่มคุณจัญญาได้แต่นั่งมองนะคะที่เขาแซวมานะครับส่วนคุณจัญญาบอกว่าขอบคุณบุรุษไปรษณีย์สุดหล่อส่งข้อความจากพี่ทาโร่บอกค่ะยินดีมากๆครับมีอะไรอีกไหมนะอ่ะเนี่ยคือน้ำลายก่อนคุณสิรานีบอกกินก๋วยเตี๋ยวตอนกลางวันทุกวันเนี่ยผิดปกติไหมคะอ่ะคุณผู้ฟังไว้ยังไงผมไม่ผิดนะนอกจากกินมื้อไหนบางคนกินทุกวันน่ะใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินเป็นมื้อกลางวันบางทีอาจจะเป็นมื้อกลางวันบ้างเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าก็ไม่ผิดอะไรนะคุณผู้ฟังใช่ไหมก็ไม่เห็นแปลกเลยแต่ว่าก็ลองดูนะว่ามันไปไหมมันกินแบบมันไม่หลากหลายไปหรือเปล่าก็ร้านเดิมได้แต่ว่าก็เราก็ลองเปลี่ยนสิวันนี้กินเส้นเล็กวันนี้ลองเป็นเกาเหลาวันนี้ลองเปลี่ยนแบบเนื้อจากเนื้อสดมาเป็นวันนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่เป็นผักลวกหรือว่ากินเป็นลูกชิ้นบ้างสลับอะไรกันไปอย่างเงี้ยแต่ผมว่าก็ไม่น่าเป็นอะไรนะจริงๆถ้าเป็นเรื่องสุขภาพต้องให้คุณหมอมาตอบดีกว่าแต่ว่าถ้าถามผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับคุณพิมพ์อาการส่งเป็นข้าวกล้องผัดกะหล่ำปลีใส่ไข่ใส่เต้าหู้หลอดค่ะนะครับรวมถึงคุณเยาวมานนะครับส่งเป็นกระเพราเนื้อเผ็ดแห้งๆบวกดาวกรอบมาด้วยค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอปเอทามฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีที่ภาพมันเบลอหรือว่าเธอไม่ชัดเจน
1: ถ้าภาพที่มองมันเบลอก็ไปตัดแว่นก่อนดีกว่านะแนน
2: เบรกกันตลอด
1: ก็จริงๆนี่นาแนนถ้าเราเริ่มมองไม่ชัดก็ต้องไปตัดแว่นนะเพราะถ้าไม่ตัดแว่นแล้วยิ่งจ้องยิ่งโฟกัสไปกันใหญ่อันเนี้ยยิ่งจะทำให้สายตาสั้นมากกว่าเดิมนะจ๊ะ
2: อุ๊ยแล้วสายตาเอียงอ่ะเธอจะรู้ได้ยังไง
1: ส่วนมากเขาก็จะไม่ได้เห็นอะไรเอียงไปขนาดนั้นหรอกแนนแต่เวลาเพ่งอะไรบางอย่างจะยิ่งปวดตามากกว่าปกติบางครั้งจะรู้สึกว่าภาพเบลอๆสายตาเอียงเนี่ยอาจจะมีเห็นเงาๆซ้อนๆของภาพได้ภาพที่เห็นอาจจะบิดเป็นเล็กน้อยจากมุมเดิมแต่ถ้าอยากรู้ว่าเอียงจริงไหมก็ต้องไปตรวจดูจ้ะเพราะบางทีเอียงเล็กน้อยอาการก็จะไม่แสดงออกมา
2: ว่าแล้วก็ไปตรวจดูซะหน่อยเพื่อความสบายใจดีกว่า
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ที่ยงกับอีก42นาทีนะครับมาถึงช่วงคัดเสร็จคลับกันแล้วนะครับผมวันนี้เรื่องงานของพี่ติ๊กชิโร่กับเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังฮะนี่คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับผม

มดเวลาเรียบร้อยนะครับสำหรับในช่วงของโบ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าเลยนะครับตั้งแต่วันสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์อังคารพุธเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง11โมงถึงบ่ายโมงนะครับกลับมาเจอกันเวลาเดิมส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับแล้วก็ไม่มีอะไร เหมือนจะพูดอะไรแล้วก็ลืมนะฮะเอาเป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆในช่วงที่ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเป็นหวัดกันเยอะมากนะครับโควิดกำลังระบาดมีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรเยอะแยะมากมายยังไงดูแลสุขภาพแล้วก็ยังไงขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับอาจจะไม่ต้องมากแต่ขอให้มีแบบกำลังดีในทุกๆวันด้วยละกันนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสำหรับโบในส

0: ปดาห์หน้าส่วนวันนี้เดี๋ยวพี่ยูมาต่อกันนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่ฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวา
2: คุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดอาน่า
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: ให้ชอบ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้มาแล้วนะคะพร้อมค่ะพร้อมทำงานไหมคะช่วงบ่าย
3: ไม่พร้อมครับพี
2: ่กลับบ้านเลยจ้ะ
3: ไม่พร้อมได้ไงล่ะ
2: ถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ต้อง
3: มัมมี่ใช่ไหมพร้อมไม่ได
2: ้อ๋อไม่พร้อมไม่ได้มันต้องพร้อมอยู่ตลอด
3: ใช่ครับ
2: นะช่วงหลังเขาละล่ะ
3: ครับผม
2: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังจากความกังวลเกี่ยวเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นนะคะก็ทำให้หลายๆประเทศเขาก็เริ่มมีมาตรการออกมากำกับดูแลใช่ไหม Korea Place Foundation ค่ะเขามีการไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนอายุระหว่าง14ถึง58ปีเลยนะคะเกินครึ่งค่ะ 70.7% บอกว่าสนับสนุนนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลในกลุ่มวัยรุ่นคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็มีนะอยู่ที่ 29.3%ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนะคะคิดเป็น1ใน5ของคนที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดมีถึง 59% เลยนะที่คัดค้านนโยบายนี้ในขณะที่มีคนสนับสนุนอยู่ 41% ถามว่าถ้าเกิดว่ามีนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มวัยรุ่นออกมาก็คิดว่าต้องอายุสักเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสม 16.8% ก็บอกว่าอายุ15สิ 14.9% บอกว่า18มั้ยล่ะนะคะในขณะที่ 13.1% บอกว่า11ปี11ปีหรือไม่ก็ต่ำกว่าถึงจะเหมาะสม
3: เอาจริงๆแล้วอ่ะยุคนี้ผมว่าเรื่องอายุเนี่ยค่อนข้างกะเดายาก
2: นะใช่ไหม
3: ไม่เหมือนยุคสมัยเราไงที่แบบว่าอายุเท่านี้

0: ในการจำกัดการใช้โซเชียลของเด็กอายุไม่เกิน14ปี
1: ครับ
0: อืมค่ะมันก็อยู่ในแนวเนี้ย11 12 13 14ประมาณเนี้ยนะ
1: ซึ่งเข้าใจได้นะเพราะว่าบางรายการหรือว่าบางคลิปบางช่องทางอ
0: ่
1: ะคือเด็กอ่ะก็ไม่ควรจะไปดูจริง
0: ๆมันก็ดูมันก็มีผลจริงๆนะ
1: มันมีผลจริงๆนะ
0: เขาก็เป็นห่วงแหละทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยนะคะติดโซเชียลมั้ย
1: ผมเหรอไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยได้เล่น
1: เออเอาจริง
0: เล่นทีก็คือชุดใหญ
1: ่ไม่ค่อย
0: ไม่ค่อยเหรออ
1: ืมไม่ค่อยตาเสีย
0: เวลาดูไงดูเริ่มดูอย่างงี้ยัง
1: ฮะ
0: เริ่มดูอย่างงี้ยัง
1: ใกล้ๆเหรอยัง
0: อ่ะอย่างงี้อยู่ใช่ม
1: ั้ยยังใช่
0: โอเค
1: เขาบอกว่าคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยโทรศัพท์หรือว่าหนังสือที่อ่านน
0: ่ะ
1: จะไกลตัวขึ้นเงี้ยเพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะ
1: แต่พี่อ่านปกตินะพี่อ่านปกตินะแสดงว่าพี่ยังไม่แก่ดิ
0: บางประโยคอ่ะก็ไม่ควรคุยกับเขาเลย
1: เอ้า
0: เราไม่ควรกลับไปขยี้เราควรจะข้ามไปเลย
1: เอ้าก็เห็นพี่อ่านหนังสือปกติเล่นโทรศัพท์ปกติอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่ข้ามอะไรตัวหนังสือหรือคำพูดนะข้ามตัวเขาไปเลย
1: โถ
0: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมมีกรีนอัปเดตค่ะ
1: จ้ะ
2: The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆสวัสดีวันพุธนะครับคุณผู้ฟังเล่านิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อคืนพี่อ้อยเนี่ยเขาส่งผลสำรวจอันนึงมาในกลุ่มใช่ไหมแล้วผมก็เข้าไปดูผลสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะน้องๆเจนซีเนี่ยกลับมาฟังวิทยุกันเยอะขึ้นนะฮะผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยงั้นวันนี้เนี่ยรุ่นพี่คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่แต่ละยุคเนี่ยมาทำหน้าที่กันหน่อยไหมอยากให้แต่ละคนเนี่ยเลือกเพลงฮิตนะครับช่วยกันเลือกเพลงฮิตในยุคของคุณมาคนละหนึ่งเพลงเอาแบบว่าอินโทรขึ้นมาปุ๊บทุกคนต้องรู้จักหรือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆน้องๆเจนซีต้องได้ฟังเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้เลือกมาคนละหนึ่งเพลงครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยเพลงนี้แล้วกันเป็นเพลงที่น้องๆเจนซีต้องได้ฟังนะเพราะเป็นเพลงที่เพราะมากๆ

ย้ำอีกทีนะฮะทีมวันนี้นะครับให้รุ่นพี่ Green Wave แต่ละคนนะฮะทำหน้าที่กันหน่อยนะจ๊ะอยากให้เลือก1เพลงฮิตนะฮะในยุคของคุณมาคนละ1เพลงนะครับให้น้องๆ Gen Z เนี่ยได้รู้จักว่าเพลงในยุคคุณเนี่ยเพราะแค่ไหนนะครับ

0: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ตีมวันนี้นะครับให้รุ่นพี่นะฮะแนะนำเพลงรุ่นน้องอย่างเจนซีหน่อยนะครับว่าเพลงยุคคุณเนี่ยเพลงไหนเนี่ยเพราะที่สุดนะฮะเป็นเพลงฮิตที่สุดนะครับเลือกมาคนละ1เพลงนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเพลงที่ฮิตมากๆในยุคนั้นนะครับ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับตีวันนี้นะครับให้รุ่นพี่กรีนเวฟทุกคนนะฮะแนะนำเพลงรุ่นตัวเองแหละนะครับเพลงยุคตัวเองเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเพลงไหนเพราะเพลงไหนฮิตมากๆนะครับให้แนะนำให้น้องๆเจนซีได้รู้จักกันหน่อยนะครับข้อความนี้บอกว่ายุคเขาอ่ะต้องเพลงนี้นะคะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle
1: Club ส่วนข้อความนี้นะฮะเขาแนะนำเพลงลึกนิดหนึ่งนะฮะพี่ปนัดดาเรืองวุฒินะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตมากๆในยุคเขาเหมือนกันนะครับคนเลวที่รักเธอนะครับ

พลงวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังว่าโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะบอกเลยนะครับน้องๆเจนซีทั้งหลายนะเพลย์ลิสต์วันนี้นะครับเซฟไว้เลยนะฮิตทุกเพลงดังทุกเพลงแน่นอนนะครับผม

ส่วนข้อความนี้นะฮะแนะนำเพลงลึกนิดหนึ่งเขาบอกว่าปีลึกหน่อยนะคะแต่เป็นเพลงที่ฮิตมากๆในยุคนั้นค่ะมาริวันนะฮะมาริวันเจมิน่านะครับกับเพลงสงสารกันหน่อยครับ

0: นี้ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับที่ส่งเพลงมาให้รุ่นน้องเจนซีฟังกันนะครับมีหลายร้อยเพลงมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆเลือกไปนะฮะชั่วโมงหน้าก็เต็มๆชั่วโมงเลยครับคุณผู้ฟังทีมวันนี้นะฮะย้ำอีกทีนะวันนี้ก็ให้รุ่นพี่กรีนเวฟนะครับคนฟังทุกคนนะแนะนำเพลงให้กับรุ่นน้องเจนซีฟังนะครับว่าในยุคพวกคุณเนี่ยเพลงไหนบ้างที่แบบเพราะมากๆฮิตมากๆนะครับให้แนะนำมาคนละหนึ่งเพลงนะครับ
1: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะฮะกับเพลงใหม่ของเป้อารักษ์นะครับชื่อเพลงว่าจันทร์ลับตาครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
4: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาCLUB FRIDAY รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook CLUB FRIDAY FANPAGE ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: สุขภาพหูเป็นยังไงคะ
9: โอ้โหแย่อยู่นะ เอานี่พี่ไม่ได้พูดเล่นนะ
8: แย่อยู่ละ
9: ไปตรวจอยู
8: ่ตรวจอยู่ใช่ไหม
9: กราฟผมอะดรอปไปหลายช่วงเหมือนกัน
8: ดิ่งลงงี้เลย
9: หูเหมือนคนอายุ70อะไรเงี้ย
8: เขาทำงานคลุกคลีอยู่กับเรื่องของเสียงมา
9: แต่ว่าแย่แย่
8: ต้องดูแลหน่อยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษยกระดับการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงนะคะคือปัญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในประเด็นร้องเรียนที่สำคัญด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องบอกว่าถือเป็นภัยเงียบนะคะที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะทั้งระบบการได้ยินทั้งเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็การนอนหลับการได้รับเสียงดังต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันก็มีผลกระทบเกิดขึ้นนะอาจจะก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังด้วยนะเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองก็จำเป็นจะต้องป้องกันนะคะแล้วก็ลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางคือที่ผ่านมาการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงส่วนใหญ่มักจะเป็นการดำเนินงานในเชิงรับนะคะกรมควบคุมมลพิษก็เลยจะใช้แผนที่เสียงเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือระบุพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของการวางผังเมืองการออกแบบอาคารป้องกันเสียงแล้วก็การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับชุมชนคือแผนที่เสียงเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญเลยแหละในการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนป้องกันปัญหาได้ตรงจุดนะคะคือเรื่องของเสียงอ่ะมันก็เป็นมลพิษได้อย่างนึงเหมือนกัน
9: อันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะ
8: เออ
9: ใช่เอาอย่างนี
8: ้ขนา
9: ดแค่นกร้องอ่ะยังกวนผมตื่นได้เลยนึกออกป่ะแล้วบางทีอ่ะคือล่าสุดผมเห็นข่าวนะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเน
8: ี่
9: ยไองานวิ่งอ่ะ
8: งาน
9: พี่ได้เห็นข่าวไหมอ
8: ันไหน
9: ที่เขาอ่ะไปตีกลองไปแห่ไปตอน 4:30 ตี 5ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ถ่ายคลิปมาก็เป็นข่
8: า
9: วซึ่งอันเนี้ยผมมาเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าคือบางคนมีคอมเมนต์นะบอกว่าแค่วันเดียวเองแค่วันเดียวคือ1วันของแต่ละคนไม่เท่ากันไงถ้าเกิดเขาทำงาน6วันและคืนนั้นน่ะเป็นคืนเดียวที่เขาได้พักมันโหมันหดหูนะใช่ไหมล่ะ
8: ได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินชัดเน
9: า
8: ะ
9: ฮะเรื่องไงนะใช่ไหมล่ะ
8: ต้องไปทั้งคู
9: ่ไม่คือ
8: ต้องไปตรวจสุขภาพหูทั้งคู
9: ่เออมันก็นั่นแหละถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเลยก็ดีเหมือนกันนะหูหนวกไปเลยเงี้ย
8: ใจเย็นได้ยินหน่อย
9: เออนะเรื่องเสียงเนี่ยสำคัญ
8: ก็ดูแลด้วยกันก็ดูแลละกันเออนะคะมันแบบเราตรวจสุขภาพร่างกายอย่างอื่นเราก็ลองตรวจสุขภาพหูดูด้วยเหมือนกัน
9: ใช่ว่ากราฟช่วงไหนดรอปหรือยังอะไรเงี้ย
8: หรือว่ามันหรือทำเงี้ยเหมือนที่เขาแบบเงี้ยเวลาเราไปตรวจหูอย่างเงี้ย
9: มันมีคลิปอันน
8: ึงเขาก็จะมีแบบเงี้ยได้ยังได้ยินชัดอยู่มั้ยอะไรเง
9: ี้
8: ยอย
9: ่
8: างงี้ใช่ป่ะ
9: แต่อันเนี้ยมันดังอยู่แล้วไง
8: มากแต่บางคนน่ะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาสุขภาพหูจริงๆอ่ะแม้แต่กระทั่งการทำอย่างงี้ใกล้ๆอ่ะก็อาจจะไม่ได้ยิน
9: จริงป่ะ
8: หรืออาจจะได้ยินแบบนิดเดียวน้อยอะไรเงี้ยฮะ
9: นี่เหร
8: อ
9: พอเหร
8: อคุณฟังบอกพอค่ะพี
9: ่มันมีคลิปนะพี
8: ่อืมเหรอ
9: คลิปที่เขาเอาไว้เช็คว่าหูคุณน่ะอายุเท่าไหร่อ
8: ่
9: ะ
8: ไอ
9: คลิปนั้นก็ใช้ได้นะคือเวลาเราไปตรวจหูเนี่ย มันจะมีเสียงแบบนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นย่านให้คุณได้ยินถ้าเกิดได้ยินปุ๊บให้กดถ้าเกิดไม่ได้ยินก็ไม่ต้องกดแล้วจะรู้เลยว่าหูเราระดับช่วงเลนส์ประมาณไหน
8: แต่ที่แน่คือตอนนี้คือกราฟการได้ยินของเขาก็คือ
9: ดี
8: จ้า
9: คือดีคือไอส่วนที่มันหายไปอ่ะคือมันฟังได้ปกติแต่แค่บางย่านดรอปลงนิดหน่อยอย่างย่านไฮแบบว่า 2,000K อะไรเงี้ยดรอปลงนิดหน่อย
8: ดรอปลงนิดหน่อย
9: นิดเดียว
8: แต่ก็อย่าประมาทไป
9: ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้รักษาอยู่ดูแลหูดีมาก ไม่ฟังเพลงดังถ้าไม่จำเป็น
8: เออที่ผ่านมาก็คือจำเป็นหมดเลย

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าตีวันนี้อะไรคะเพิ่งเข้ามาฟังใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนบอกว่าโหวันนี้เพลงเพราะทั้งนั้นเลยนะครับคือเท้าความไปก่อนนะฮะคือเมื่อคืนเนี่ยพี่อ้อยอ่ะเขาส่งลิงก์อันนึงมานะฮะซึ่งมันเป็นผลสำรวจของเมืองนอกนะแล้วก็เมืองไทยด้วยแหละนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้น้องเจนซีเนี่ยกลับมาฟังวิทยุกันเยอะขึ้นนะฮะวันนี้ผมก็เลยเอาธีมเนี้ยมาฝากน้องๆเจนซีกันให้รุ่นพี่กรีนเวฟเนี่ยแต่ละคนเนี่ยช่วยกันเลือกเพลงฮิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะให้เลือกมาคนละ1เพลงนะครับแนะนำรุ่นน้องเจนซีหน่อยกันว่าน้องเพลงเนี้ยน้องต้องฟังนะเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะเป็นเพลงที่ฮิตมากๆในยุคพี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นี่เพลงนี้คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาชื่อเพลงว่าไม่มีอีกแล้วนะครับ

เพลงนี้ใครที่เกิดตอนปี2000นะฮะน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยออกตอนปี2005นะครับซึ่งใครที่เกิดปี2005เนี่ยตอนนี้น่าจะอายุประมาณ21ปีนะครับก็เจนซีแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับถ้าเกิดใครเกิดปี2006 2007เนี่ยโตมากับเพลงนี้นะครับ

ยู่นานๆได้ไหมนะฮะสรัญญานะครับขออนุญาตนะครับขอลึกอีกสักเพลงได้ไหมบอกเลยเพลงวันนี้นะน้องๆเจนซีนะเซฟไว้ได้เลยฮิตทุกเพลงจริงๆ

0: วันนี้น่าจะค้างเพลงคุณผู้ฟังอยู่เยอะนะฮะโอ้โหเปิดไม่หมดจริงๆนะฮะที่ส่งกันมานะครับเดี๋ยวเอาไว้เล่นพรุ่งนี้ต่อแล้วกันเนาะเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาเพลงไหนที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้ฟังนะฮะยังไม่ได้เปิดให้นะครับพรุ่งนี้แก้ตัวส่งมาอีกทีนะจ๊ะ Chilling
1: Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือกรอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: เหลือเวลาสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันส่งเข้ามานะครับตีวันนี้ย้ำอีกทีนะฮะหลายคนเพิ่งเข้ามาฟังก็เอ๊ะวันนี้ตีมอะไรเพลงเพราะทั้งนั้นเลยคือวันนี้เนี่ยก็คือให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่แนะนำเพลงรุ่นน้องเจนซีให้ได้ฟังว่าเออเพลงสมัยก่อนเนี่ยยุคเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีเพลงไหนที่แบบฮิตมากๆฮิตตลอดกาลเพลงเพราะๆที่แบบฟังจะฟังกี่ทีก็เพราะอะไรเงี้ยก็ให้ส่งกันมาคนละหนึ่งเพลงนะครับวันนี้ก็เลือกมาเปิดให้โหเพราะทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อธีมนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย3เพลงนี้จ้ะวันนี้พี่อยู่ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
3: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
2: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
3: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
2: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้า
4: เพื่อนเป็นหม
5: อลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับแลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
14: yeah!

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
7: มารออยู่แล้วนะคะแวะฟัง Green News ได้กันต่อค่ะรัฐบาลจีนก็ออกแนวทางใหม่นะคะสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ทำธุรกิจในต่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ตั้งราคาสินค้าบนพื้นฐานของต้นทุนแล้วก็สภาวะตลาดห้ามใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงหลีกเลี่ยงการปรับราคาบ่อยครั้งหรือปรับขึ้นลงอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลด้านการตลาดอย่างถูกต้องห้ามใช้โฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาชื่อเสียงของแบรนด์รถยนต์จีนในต่างประเทศและต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัดค่ะคือแนวทางใหม่นี้นะคะมีเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมการจัดวางอุตสาหกรรมแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนอย่างมีเหตุผลแล้วก็เป็นระเบียบค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
8: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

จังหวะแบบนี้มันเป็นจังหวะสดชื่นดีเหมือนกันนะคะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วพอไม่ได้จัดกรีนมอร์นิ่งโชว์นะปฏิทินในหัวมันจะเคลื่อนๆหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์นะคะความรักกำลังก่อตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้อารมณ์ไหนกันบ้างเลือกเพลงเพราะให้ตัวเองได้นะคะอันนี้บอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกค่ะพี่อ้อยคะปกติตกช่วงพี่อ้อยตลอดอย่าไปเรียกตอนนี้ข้างหลังนี่ก็เมฆแน่นอยู่นะช่วยกันเลือกเพลงให้ตัวเองได้นะคะอยู่กับพี่อ้อยถึงทุ่มหนึ่งเลยวันนี้

ก่งค่ะเนาะมีฟักลี่ฮีโร่ค่ะมาช่วยแรปด้วยนะคะหัวใจปลาดาวมันเป็นเพลงหนึ่งที่เด็กๆฟังจะได้รู้ว่าอ๋อปลาดาวเดี๋ยวมันจะงอกใหม่ด้วยแต่หัวใจและคนรักงอกไม่ได้

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มีเพลงใหม่ของ Yesterday ค่ะมาแล้วเดี๋ยวนะพี่ขอขยับไมค์แป๊บนึงเสียงเราจะได้ดังขึ้นเป็นเพลงใหม่ๆค่ะที่ชวนกันฟังเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่โลกมันวุ่นวายและเดินทางไปอย่างรวดเร็วเนอะเราอยากหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถทำให้โลกเดินได้ช้าลงเดินไปด้วยกันเพลงนี้ชื่อว่าที่ปลอดภัยงานจาก Yesterday ค่ะเพราะมาก

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาม
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
3: ันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: คนร้องเพลงดีดีแล้วแต่ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรนะ POKPN น้อง PO The Voice นะคะแต่เพลงนี้ชื่องึดก็จะอารมณ์งึดไหมคะคือแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปยังมีความสุขไม่เท่าไหร่เลยลงไปงึดอีกละ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: บอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
3: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
2: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อง
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
7: โดย Yogurt Dutchy Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
8: ไม่มีข้อความที่ส่งมาบอกว่างืดแปลว่าประหลาดใจค่ะเข้าใจเพราะจริงแล้วพี่อ้อยเคยหาความหมายของคำนี้แล้วล่ะแต่ถ้าอยู่ในเพลงนี้นะคือคำว่างืดมันจะเป็นภาษาอีสานแต่จริงๆแล้วอะพี่อ้อยว่าถ้าเป็นเพลงนี้นะคะเขาน่าจะแปลออกมาเป็นคำนี้มากกว่าคือเชื่อเลยอะพฤติกรรมของเธออะคือเพราะในเพลงเขาพูดว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปงืดทึ่งจริงๆเธอทำได้ขนาดนี้เลยหรือนะคะเพราะให้ความหมายของคำนี้มาหลายความหมายจริงๆด้วยนะอันนี้บอกว่ากำลังขับรถจากพัทยาไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะวันนี้วันแรกเลยค่ะ2กันยายนนะคะขอเพลงหน่อยนะคะดูสิต้องทิ้งทหารอเมริกันมาหาพี่ป้อมเลยนะคะโอ้ใช่วันนี้ยกพลขึ้นบกแล้วใช่ไหมวันนี้มีคนขอเพลงพี่ป้อมพี่โตเยอะมากเพราะว่าใครก็ตามที่ฟัง Green Wave อยู่และกำลังจะไปที่ Impact เพื่อดูคอนเสิร์ต Farewell ของพี่ป้อมพี่โต๊ะอ่ะเส้นหนึ่งเพลง

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
9: น้ำตาท่วม
10: ค่ะไฟเดย์นะ
9: ค่ะ
10: นี่สปอตเขาแบบว่าผสมภาษาเนี่ยนะ
9: ใช่ค่ะ
10: เห็นป่ะบอกแล้วพี่อ้อยไม่ใช่คนเดียวคันที่พูดอะไรคม
9: ๆลงทุนด้วยความรัก
10: จ้ะ
9: ขาดทุนด้วยน้ำตา
10: อันนั้นเอาเป็นความแค้น
9: อ๋อเหรอคะ
10: เสียงดูแค้นไปหน่อย
9: ตายแล้วเก็บเสียงไม่อยู
10: ่ดูเป็นความแค้นไปหน่อย
9: นะคะ
10: เอาจริงทุกความรักมีการลงทุนน
9: ะ
10: ไม่ใช่แค่สตางค์อย่างเดียวค่ะมันลงทุนความเจ็บปวดลงทุนด้วยความลุ้นว่าใช่ไม่ใช่หรือแม้แต่ลงทุนด้วยความอดทน
9: อ่ะมันดูแบบจะบอกว่าอะไรที่มันดูหนักหนาสาหัสกว่ากันมันก็บอกไม่ได้เลยเน
10: า
9: ะพี่อ้อย
10: ก็ช่างน้ำหนักว่ามันยังสุขมากหรือมันทุกข์มากถ้าทุกข์มากก็ไม่ต้องแลกแล้วล่ะพอ
9: ค่ะ
10: เอาความสุขกลับมาที่ตัวเราบ้างอะ
9: นะติดตามไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะคะส่วนเรื่องนี้ก็ติดตามมาหน่อยนะคะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์วันนี้มีรายงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงแล้วก็กลุ่มควันภายในพื้นที่ดับทั้งหมดแล้วทีนี้มันก็จะถึงไปขั้นตอนต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้อุปกรณ์แล้วก็รถแบ็คโฮเข้าไปรื้อแล้วเปิดพื้นที
10: ่
9: นะคะพร้อมกับใช้เครื่องมือตัดเหล็กเพื่อเคลียร์ซากนะคะก็คือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้โครงสร้างมันเกิดการเคลื่อนตัวหรือว่าพังถล่มลงมานะคะเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนเศษซากเหล็กแล้วก็โครงสร้างที่ได้รับความเสียหายเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะบริเวณบล็อก5โซน4นะคะรวมถึงจุดที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นนะคะคือเขาบอกว่าบริเวณโซน4ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุชั้น1ถูกโครงสร้างพื้นลานจอดรถชั้น2แล้วก็ชั้น3พังลงมาทับซ้อนก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในจุดต้นเพลิงได
10: ้
9: นะคะส่วนอาคารข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุนะคะทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้ติดประกาศคำสั่งตามพรบควบคุมอาคารนะคะกำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็บริเวณโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันนะคะนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม
10: ้
9: นะคะซึ่งพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
10: ค่ะ
9: ค่ะ
10: นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะ
9: ใช่แล้วค่ะ
10: แต่ปีนี้เป็นปีนึงที่ต่อให้เรามีข่าวว่าแบบฝนตกทุกวันเลยอ่
9: ะ
10: ถ้าไฟไหม้ก็ถี่นะ
9: ไฟไหม้ถี่จริง
10: นะคะ
9: เพราะฉะนั้นไฟไหม้ใหญ่ๆด้วยนะ
10: ก็ระมัดระวังกันไว้สักนิดนึง อย่างล่าสุดเลยตอนเห็นว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชมั้งที่บอกพยายามจะจุดไฟ
9: ใช่
10: นะคะที่เป็นศูนย์เด็กเล็กด้วยใกล้ๆศูนย์เด็กเล็กนะคะจริงๆเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชอ่
9: ะ
10: แล้วบังเอิญว่าคนรอบๆข้างเขาก็บอกว่าจริงๆเขาพยายามจะจุดไฟหลายรอบแล้วแต่ดับทันแต่หนเนี้ยดับไม่ทันมันเลยเกิดความสูญเสีย
9: ะ
10: นะไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้เกิดขึ้นเลย
9: ค่ะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P อ้อย
3: ไหนๆก็คลับ Friday นะคะศุกร์นี้เราคุยกันถึงเรื่องของรักที่ต้องจ่ายคือพอพูดถึงคำว่ารักที่ต้องจ่ายเนี่ยทุกคนจะคิดไปถึงเรื่องการเปย์หมดเลยอะแต่เชื่อไหมว่ากว่าจะมีความรักที่ดีบางคนแลกมาหลายเรื่องอะค่ะแลกความเจ็บแลกความเหงาแลกความเศร้ามาหาเพลงกันดีกว่าว่าความรักคุณแลกมาด้วยอะไรบ้าง

0: นี้เป็นความรักที่แลกมาด้วยน้ำตานะคะนี่วันนี้รายชื่อเพลงก็ส่งเข้ามาเยอะนะเรื่องราวที่คุณแลกมาก็เยอะมากเหมือนกันนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะความรักของหนูแลกด้วยระยะเวลาที่รอคอยสามีคนนี้จนกระทั่งกว่าที่เราจะคลีนทั้งคู่อาจจะหมายถึงตะก่อนหน้านี้อาจจะต่างคนต่างมีคนของตัวเองป่ะคะหลังจากนั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่ต้องแลกคืออิสรภาพค่ะสามีจะใช้แอปติดตามตัวตลอดเวลาและเวลาไปไหนเราต้องไปด้วยกันตลอดเขาคงรักเรามากแล้วก็ขี้หึงมากเช่นกันแต่หนูไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะก็โอเคค่ะถ้าไม่รู้สึกอึดอัดก็โอเคแหละเพียงแค่ว่าบางทีหลายๆคู่นะพี่อ้อยมองว่าอย่างนี้คือหึงนิดๆจะน่ารักหึงมากไปคล้ายดูถูกไม่ได้แปลว่าพอฉันไม่ได้อยู่ในสายตาเธอแล้วต้องมีคนอื่นเสมอไปนะเนาะมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าน้องบอกว่าไม่อึดอัดเอาเต็มที่ค่ะอ่ะโอ้ยกดไม่มาอีกแล้ว
1: Green Wave 106.5 FM
0: อันนี้เป็นการแลกมาด้วยการยอมค่ะเพลงเยอะมากเลยเก่งมากที่หลายๆคนไปตามหาเพลงมารักที่ต้องจ่ายคุณจ่ายด้วยอะไรบ้างคะความอดทนการยอมอิสรภาพมีอะไรอีกแล้ว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

บางความสัมพันธ์ค่ะแลกมาด้วยความเป็นเพื่อนจริงๆเลยนะคะและใครไม่เคยแอบรักบ้างและคนที่เราแอบรักได้ง่ายสุดอ่ะก็คือเพื่อนนั่นแหละคราวนี้มันก็จะมาสู่จุดที่บอกดีไม่บอกดีพอบอกไปเสร็จปั๊บบางทีนะคะแฟนก็ไม่ได้มาเสียเพื่อนไปอีกคน

นี้เพลย์ลิสต์ค่ะแลกมาด้วยอะไรคะกว่าจะได้ความรักครั้งนี้มานะคะเผื่อว่าเผื่อใครก็ตามทีที่รู้สึกแบบอยากเล่าเรื่องยาวๆนะจะได้ส่งมาใน Club Friday Fanpage ได้ก่อนใน Inbox นะคะสุกเนี้ย Club Friday เราคุยกันว่ารักที่ต้องจ่ายและการจ่ายไม่ได้แปลว่าจ่ายด้วยสตางค์อย่างเดียวหลายคนจ่ายด้วยความอดทนหลายคนจ่ายด้วยเวลาค่ะอุตส่าห์คบกันมาตั้งนานสุดท้ายเอ้าไม่ใช่ซะอย่างนั้นวันนี้คิดถึงเพลงไหนบ้างคะความรักที่คุณต้องแลกมาดอกไม้กับแจกันและตัวปลอมงานจากน้องอ้อมสุนิสาอันเนี้ยความรักที่ต้องแลกมาด้วยการไม่เป็นตัวของตัวเอง

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เพลงนี้ค่ะน่าจะแลกมาด้วยอะไรดีนะความทุ่มเทเวลาสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ได้

กำลังเพลินกับการหาเพลงเลยนะคะมาถึงเพลงปิดท้ายแล้วสิคะเพลงนี้น่าจะแลกมาด้วยอะไรนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนแล้วกันนะแต่ก่อนที่จะไปเปิดเพลงนี้นะคะมีข้อความที่บอกว่าอวยพรวันเกิดให้น้องหน่อยค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่วันมาถึงวันเกิดมันเป็นวันแห่งการทบทวนนะว่าอุ๊ยแต่ละปีกว่าจะได้มาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ผ่านเรื่องราวมาไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านมาได้ช่วยชื่นชมตัวเองด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากขึ้นทุกปีทุกปีและรู้สึกดีมากขึ้นทุกวันขอเพลงนี้เอาไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้แฟนด้วยนะกำลังจะโดนลดเงินเดือนแล้วก็ยกเลิกสัญญาจ้างค่ะขอบคุณพี่อ้อยนะคะยินดีค่ะอาจจะเป็นเพลงที่แลกมาด้วยความเหนื่อยแต่ถ้ายังเหนื่อยด้วยกันนะเหนื่อยข้างๆกันยังไงก็ไหว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบค่ะช่วยได้มากกว่า1ทางนะคะอย่างเช่นอาหารกระป๋องสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะคะส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะแต่ถ้าเป็นกระป๋องเปล่าก็อย่าเพิ่งทิ้งล้างแยกและส่งเข้าสู่การรีไซเคิลได้ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือต่อได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะ Green Wave Share for Care ค่ะ Can to Care ที่ร่วมกับ Recycle Day และก็ Waste by Delivery นะคะชวนทุกคนมาช่วยกันค่ะทุกมูลค่าที่เกิดขึ้นจะเข้าไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะกันยายนนี้เราจะเปลี่ยนแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยเราช่วยเหลือกันได้นะคะไม่ว่าของชิ้นนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อเราแล้วยังสามารถช่วยโลกต่อและช่วยผู้ที่ประสบภัยได้เลย
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: Green Wave
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: เอาล่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะข้อความนี้บอกว่าวันนี้เจอพี่อ้อยที่ทำงานตอนเที่ยงๆไม่กล้าขอถ่ายรูปเลยได้แต่สวัสดีดีใจที่ได้เจอนะครับพี่อ๋อจำได้ค่ะวันนี้พี่ไปพูดที่คปภ.ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะนั่งรถไฟฟ้ากลับมาเลยแหละวันหลังเจอกันทักการถ่ายรูปกันได้เสมอนะคะ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
9: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: กยูป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊าหนูไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
2: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดอาน่า
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
8: Club Inspire Day
6: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
9: ้ช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงไม่น้อยเลยนะคะ
10: ค่ะ
9: กรณีเรือค่ะUSS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐนะคะที่วันนี้ก็เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะวันนี้คุณวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็เปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นเรือราชการทหารนะคะก็จำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะก็คือต้องรักษาความปลอดภัยในระดับสูงว่าอย่างนั้นเถอะ
10: นะ
9: คะก็ไม่สามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปชมบริเวณใกล้เคียงกับเรือได้นะคะโดยการเข้าพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังในตอนนี้ก็คือเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดชลบุรีที่บูรณาการด้านการรักษาความปลอดภัยนะคะประชาชนก็จะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ท่าเรือบริเวณใกล้เคียงใกล้เคียงกับเรือได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามและก็อยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกองทัพสหรัฐเขาก็มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและข้อบังคับที่เข้มงวดสำหรับกำลังพลเหมือนกันนะคะก็มีการกำหนดข้อห้ามแล้วก็พื้นที่อนุญาตเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
10: ค่ะ
9: อย่างเช่นนะข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับกำลังพลแรงเหมือนกันนะ
10: ทำไมคะ
9: ห้ามเข้าร้านจำหน่ายกัญชากัญชาค่ะ
10: อ๋อจริงๆก็ควรค่ะ
9: ห้ามเล่นเจ็ตสกีนะจ๊ะห้ามทำกิจกรรมพาราเซลลิ่งหรือแพลากร่
10: ม
9: นะคะแล้วก็จะมีพวกข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขในเรื่องของสถานบันเทิงนะคะอย่างเช่นห้ามเข้าสถานบันเทิงบางพื้นที่เฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดินพื้นที่ที่ยังอนุญาตให้เดินทางไปได้อะไรเงี้ยนะคะเกาะล้านและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆสามารถเดินทางไปได้ตามปกติก็ถือเป็นระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเขา
10: ค่ะ
9: นะคะ
10: แล้วก็ความปลอดภัยของเราด้วย
9: ค
10: ือทำไมถึงบอกว่าใช้คำว่าความปลอดภัยของเราคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการมึนเมาหรือมีอะไรก็ตามทีที่มันเกินเบอร
9: ์
10: ไปสู่การไม่มีสติเนี
9: ่
10: ยแล้วคนจำนวนเยอะๆอันนึงเอาไหมคะมันก็จะแบบมองหน้าก็แบบหาเรื่องหรอ
9: คือเอาแค่เฉพาะในบ้านเรานะเวลาเรามีเรื่องกันอย่างเง
10: ี้
9: ยมองหน้าก็คือคุณพี่มองหน้าไม่ได้เรามองอะไรเอ่ย
10: จริงๆมันขาดจากการที่ไม่มีสติแล้วแหละจากเรื่องของการแบบดื่มแอลกอฮอล์ด้วยคนเยอะมากขึ้นนะคะและเข้าใจค่ะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจของเราเราก็อยากให้มันมีการขับเคลื่อน
9: ใช่ค่ะ
10: แต่ทุกคนก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคอยส่องบ่อยในดูเรื่องของเธอหน่อยสิมันเป็นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยด้วยนะ
9: ใช่ค่ะ
10: ค่ะ
8: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ส่งสองเพลงขอบคุณนะคะจริงๆแล้วเป็นเพลงที่คุณเลือกเอาไว้ในช่วงเพลย์ลิสต์ด้วยนะแต่ชั่วโมงหนึ่งไม่พอไงคะก็เลยแลบมาชั่วโมงนี้หน่อยนะอันนี้บอกว่าผมเนี่ยแลกเวลาที่จะรอ11ปีกว่าจะได้เป็นแฟนแล้วก็แต่งงานกันตอนนี้แต่งมา27ปีแล้วการรู้จักกันนานๆมันก็มีข้อดีคือเรารู้จักทุกมุมของแต่ละคนมีผู้ชายไม่กี่คนครับที่กล้าบอกภรรยาว่าวันนี้พาลูกค้าไปอาบอบนวดนะเขาก็แค่บอกว่าขับรถระวังแล้วกันอย่าดึกมากเขารู้ดีว่าผมไม่เหลวไหลส่วนเราก็รู้ว่าเขารู้จักเราดีก็เลยกล้าบอกตรงๆอ่ะดีแล้วค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

มันเป็นเพลงที่มีเสน่ห์จังเลยนะคะมันมีความเหงามีความคิดถึงแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยเพลงนี้เป็นเพลงปิดอัลบั้มค่ะ Soundtrack of Life นะคะของเล็กรัชเมศค่ะที่เขาบอกว่าคนเราไม่ว่าจะเดินหน้าไปนานแค่ไหนก็ตามมันจะมีช่วงหนึ่งของความทรงจำที่เมื่อไหร่ก็ตามคิดถึงและก็มีความสุขเหมือนเพลงนี้เลยอบอวล

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: วันที่สวยงามนะคะตามที่คุณขอเอาไว้ค่ะอาจจะพี่ตรงเหน่งนะคะเพราะจังเลยนะไม่ได้ฟังกันนานแล้วมาถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงเพราะไม่แพ้ใครค่ะและเมื่อวันที่เธอมาร้องเพลงในคาเวอร์ในไลฟ์เธอเลือกแต่ละเพลงมานะร้องทุกเพลงให้เป็นเวอร์ชันของตัวเองได้เนียนที่สุด

บางคนต้องเริ่มเองแล้วจบเองอะค่ะต่อเนื่องกันมานะคะรักเธอข้างเดียวกันจากเคนเฮอริเคนค่ะแล้วนี่คือหยุดเลยงานจากอัลบั้มจอเอบอค่ะพี่เจเจตลินนะคะคาเซ็ตคลับค่ะโอ้ยโดนเพลงแบบนี้ไปก็จุกๆเนาะ

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่แหละมาถึง Smiley Request กันบ้างนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ส่งมาบอกว่าขอบคุณเพลงเพราะๆนะครับพี่อ้อยฟังจากออสเตรเลียทุกวันหายคิดถึงบ้านเลยอยากให้ลูกสาว8ขวบได้ฟังเพลงไทยเหมือนผมบ้างเขาฟังไทยออกนะแต่พูดไทยไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกอ่ะให้คุณลูกสาวฟังเพลงนี้อีกเพลงไทยไทย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีค่ะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนอ่ะต้องเป็นแบบนั้นสิคะจะได้มีกำลังใจเนาะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเป็นเงินฝากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการการออมเงินอย่างมั่นคงคุณจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนแล้วก็จะโอนเงินเข้าไปสู่บัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝากคือ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะถ้าเกิดว่าคุณถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
2: ู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
3: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
2: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
7: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
8: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหร
4: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: ให้ช้อ

จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากการประเมินจากกระทรวงการคลังของเนปาลค่ะเบื้องต้นเนปาลอาจจะต้องใช้งบราวๆ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการฟื้นฟูประเทศหลังเกิดภัยพิบัติรุนแรงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนปาลอยู่ระหว่างประเมินความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายครั้งนี้จะต่ำกว่างบ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ฟื้นฟูประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2558ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเนปาลค่ะคือภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้นะคะสร้างแรงกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจของเนปาลเลยทีเดียวซึ่งก็พึ่งพารายได้จากแรงงานในต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวและพลังงานน้ำซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ได้รับความเสียหายมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 12% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับแดงใบเล่ค่ะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกเพียง2 EP จากทั้งหมด8 EP และจากตรงนี้ทุกการตัดสินใจของแดงกำลังพาเขาเข้าใกล้ปลายทางที่อาจจะไม่มีทางย้อนกลับนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่าชื่อแดงใบเล่เราอาจจะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของนักเลงค่ะเขาคือลูกที่รักครอบครัวเป็นคนรักที่มีความรู้สึกเป็นเพื่อนที่มีความผูกพันแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีทั้งคนที่เขารักและคนที่รักเขาเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดชีวิตของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาเลือกนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะใครที่อยู่ในชีวิตของเขาในวันที่ต้องเลือกค่ะ Green Wave นะคะอยากจะชวนคุณกลับไปทำความรู้จักแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์นะคะก่อนจะไปถึงบทสรุปว่าชีวิตของเขาจะเดินทางไปถึงตรงไหนเหลืออีกเพียง2ตอนสุดท้ายคุณผู้ฟังห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเพราะก่อนจะเป็นตำนานเนี่ยเขาก็เคยเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่มีคนให้รักและก็มีคนที่รักเขาเหมือนกันก็ดูย้อนหลังครบทุกตอนได้นะคะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะดูให้เต็มอารมณ์สมัครวันดีพรีเมียมค่ะดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนเลยไม่มีโฆษณาขั้นและดูต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะคะเปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวไปพร้อมกันได้เลยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40 ปีและ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200

เมื่อกี้แอบชะโงกไปดูว่าเอ๊ะแถวนี้รถติดไหมก็แน่นอยู่นะแต่อโศกติดทั้งวันค่ะวันนี้นะใครก็ตามใช้ถนนเส้นนี้ทำใจหน่อยนะคะคือบางทียังตั้งคุยกันเล่นๆว่าอโศกเนี่ยแปลว่าติดจนหายเศร้าเลยแหละและไม่ว่าเส้นไหนจะรถติดแค่ไหนก็ตามทีอยากให้เพลงที่ Green Wave ทำให้อาการรถติดของคุณทำให้เครียดน้อยลงด้วยนะคะลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมันกันดีกว่าช่วงรถติดๆนี่แหละอยากฟังเพลงอะไรที่สุดล่ะคะส่งมาได้เลยตอนนี้ในแอป A Time ฟังฟินนะได้ฟังเพลงด้วยได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยในวันที่น้ำมันเพิ่งขึ้นราคาหมาด

0: ในบางจังหวะค่ะเวลาทุกข์ทรมานใจอ่ะเราไม่ได้อยากได้คำตอบเสมอนะคะเพราะหลายๆครั้งเวลามีปัญหาเพื่อว่าเจ้าของเรื่องราวหรือเจ้าของปัญหานั้นน่ะรู้อยู่แล้วว่าคำตอบคืออะไรแต่อยากหาคนปลอบสักคนนึงนั่งฟังได้ไหมนั่งฟังแบบที่ไม่ตัดสินด้วยว่าเธอเรื่องเล็กแค่นี้เนี่ยนะไม่มีเรื่องไหนเล็กไปถ้ามันทำร้ายหัวใจคนคนหนึ่งได้ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: Drive you home
1: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาClub Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

พลงหนึ่งที่เพราะมากเลยนะคะแพทเคลียร์ค่ะแล้วก็ไผ่พงศธรด้วยนะคะก่อนจะไปเปิดเพลงต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วยตอบข้อความนี้ก่อนนะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะเมื่อเราได้ยินเพื่อนร่วมงานเขาพูดว่าเขาไม่เคยใช้ลาป่วยเลยนะคะในวันที่เราลาป่วยเราควรเอาตัวเองออกจากคำพูดนี้ได้ยังไงคะหนูเองอาจจะเป็นคนให้ความสำคัญกับปากเพื่อนมั้งแต่ถ้าเป็นพี่อ้อยนะก็ฉันป่วยอ่ะก็ฉันไม่สบายนอนพักใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ที่เราควรจะมีรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วกลับมาทำงานต่อเธอไม่ลาป่วยก็แปลว่าเธอไม่ใช้สิทธิ์ของเธอมันคือแค่นั้นนะคะ

0: ส่งข้อความกันเต็มเลยนะคะบางคนก็บอกว่าก็เธอไม่เคยลาป่วยก็เธอแข็งแรงอะยินดีด้วยนะจ๊ะ คือจริงๆพี่อ้อยเข้าใจแหละเพียงแต่แค่อยากให้เราไม่เปราะบางเพราะปากคนอื่นเยอะเกินไปอะค่ะบางทีเราก็คิดมากเกินความจำเป็นฉันป่วยฉันใช้สิทธิ์ตามที่ฉันลาได้เธอไม่ป่วยหรือว่าเธอป่วยแทบตายแต่ไม่ใช้สิทธิ์ก็เรื่องของเธอจริงๆนะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดกับหลายๆเรื่องเพราะไม่อย่างนั้นนะคะทุกเรื่องรอบตัวจะทำร้ายเราได้ทุกวัน
1: Drive you homeโดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
0: มาแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ค่ะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะ Tip Up To My รับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure นะคะคุณแหววมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแหวว
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะรถติดอยู่หรือเปล่าคะ
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยวันนี้แหววเสียงเหนื่อยๆไหมเนี่ยเหนื่อยกับตื่นเต้นอะไรดีกว่า
2: เต้นไม่เคยคุยกับพี่อ้อยเลยเพราะว่าฟังมาตลอดทั้งเช้าทั้งเย็น
0: โอ้ยขอบคุณมากถือว่าเป็นวันดีๆที่วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันนะคะและไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวนะแหววเพลงที่แหววขอเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดด้วยอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ไม่ได้ฟังเพลงนี้เพลงว้าวอะค่ะไม่ได้ฟังนานแล้ว
0: ได้เลยค่อยๆเดินทางนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้แหววด้วยนะคะวันนี้เสียงเหนื่อยจริงๆกลับบ้านต้องพักๆนะ
2: ม
0: ากค่ะนะได้เลยค่ะเพลงนี้หลายๆคนชาวกรีนเวฟก็ชอบนะคะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: อ้าวฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์ค่ะน้องอ้อมขอสลับคือพี่อ้อยเตือนตัวเองด้วยเดี๋ยวลืมพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะคะลากันด้วยเพลงนี้จากมินตราอินทิราและเดี๋ยวฟังเพลงเพราะกับน้องเฟียสต่อสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเราPEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์ Legalize อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุก

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
16: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
14: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
17: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
18: Club Inspire Day Club Inspire Day
19: ClubInspire Day
17: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
19: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
20: กลับมาติดตามกันต่อนะคะที่ยินสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะจีนได้ประกาศมาตรการเพิ่มนะคะเพื่อที่จะพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกในภาวะซบเซามานานถึง5ปีโดยเพิ่มการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่คนที่ซื้อบ้านและก็เปิดทางให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นค่ะโดยธนาคารกลางจีนเขาบอกว่าคนที่ซื้อบ้านนะคะ จะสามารถกู้สินเชื่อจำนองได้นานสูงสุด40ปีจากเดิม30ปีแล้วก็นอกจากนี้รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนระบบการขายบ้านทั่วประเทศโดยผลักดันให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสนอขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแทนระบบการขายบ้านล่วงหน้าซึ่งมีส่วนทำให้วิกฤตตลาดที่อยู่อาศัยรุนแรงขึ้นคือถึงแม้ว่ามาตรการต่างๆอาจจะมีผลไม่มากนักแล้วก็ยังไม่ถึงระดับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่นักเศรษฐศาสตร์เขามองว่าจำเป็นต่อการยุติภาวะซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่าดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งสำคัญที่สุดของรัฐบาลในรอบหลายปีในการยุติภาวะขาลงของตลาดทางด้านนี้ค่ะรอบหน้าเรียงเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ
19: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
12: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

พลงนี้ขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันนะครับก่อนอันนี้มีแพ้ใจจากพี่ใหม่นะครับน่าจะเป็น2เพลงที่ใครๆก็ร้องตามได้เป็นเพลงที่แบบแมสมากๆเลยนะครับคืนนี้คืนเดินทางกลับบ้านแบบสบายใจครับใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนี้จนถึง3 ทุ่มนะครับเฟสมาอยู่เป็นเพื่อนหลังจาก3 ทุ่มเป็นต้นไปมีคลับอินสปายเดย์ครับแขกพิเศษของเราในวันนี้คือไดแดน่าผู้หญิงที่น่ารักมากเอนเนอร์จี้เยอะอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญเวลาที่เธอคิดถึงเธอจะคิดถึงเรื่องของงานเพื่อสังคมด้วยเพราะว่าเธอมีอีกพาร์ทนึงซึ่งเป็นโซเชียลแอคทิวิสต์นะครับซึ่งน่าสนใจมาก

จากแท็กซี่นะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับสำหรับคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ครั้งสุดท้ายแฟร์เวลคอนเสิร์ตวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกนะครับก็จะมีหลายรอบหลายวันอยู่2 3 5 6แล้วก็8กันยายนรอบการแสดงคือทุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การจราจรน่าจะไปแน่นกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คงเข้าฮอลล์กันไปหมดแล้วแหละทยอยเข้าฮอลล์กันไปหรือว่าตอนเลิกคอนเสิร์ตน่าจะมีคนเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เขาเปิดกิจกรรมกันไปเนี่ยมีแฟนๆไปรอตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยนะครับแต่ว่าประตูเปิด6โมงเย็นก็มีแฟนๆไปทำกิจกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวันที่เหลือครับเช่นเดียวกันบอกมาฟังล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะไปดูคอนเสิร์ตก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแถวนั้นหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับ2 3 5 6แล้วก็8ที่ Impact Arena เมืองทองธานี

ขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงด้วยนะครับไม่รู้ว่าส่งเพลงนี้เข้ามาเพราะรถติดหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายคนส่งข้อความมาบอกก็โล่งอยู่นะเย็นนี้แล้วก็ฟ้ามืดเร็วด้วยอยู่แยกไหนก็ไม่รู้นะครับที่ส่งเพลงนี้เข้ามาขอบคุณด้วยนะครับ

พลงนี้ตุ๊กตาหน้าร้อนนะครับไม่น่าเชื่อเลยเพลงนี้อายุ18ปีแล้วนะครับตอนที่เพลงนี้ปล่อยมาเป็นครั้งแรกเนี่ยลูลาก็เป็นชื่อที่แบบไม่มีใครรู้จักเลยนะครับทำให้มีคนเข้าไปเสิร์ชชื่อเธอเยอะมากเลยแล้วก็ปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าชื่อเธอก็ติดเทรนดิ้งเป็นอันดับหนึ่งที่คนเสิร์ชชื่อหาเยอะที่สุดในประเทศไทยว่าลูลาคือใครตอนนี้รู้แล้วเนาะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงเพราะนะครับเพลงนี้จากวิสาณริสาตอนนี้แล้วเดี๋ยวรอพักกันก่อนสักครู่นึงมีพักฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยขอบคุณข้อความที่บอกว่าทำงานอยู่ฟังเพลงคลอเพราะเชียวเพลินเชียวขอบคุณนะฮะ

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
2: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
1: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
2: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
1: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: w a v e เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: 1 2 3 go
7: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: วิธี Save Energy แบบ
10: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
11: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือ2ได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
10: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
11: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
13: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
13: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
14: Green Wave Share for Care Can to Care
13: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
15: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
13: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
14: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
12: Green News โดย
16: ได้ดีอันดับเล่นของผู้เข้าทอง มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News นะคะมีข้อมูลค่ะกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันเขาบอกว่าบริษัทไต้หวันเนี่ยกำลังเดินหน้าลงทุนในสหรัฐ

เพิ่มอีกราวๆ 20,000 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางคำสั่งซื้อด้าน AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ TSMC ก็ประกาศว่าจะเพิ่มการลงทุนในรัฐแอริโซนาอีก 100,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่สหรัฐนะคะก็ผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีไต้หวันเพิ่มการลงทุนในประเทศเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในสหรัฐค่ะช่วงหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Feel

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เพลงก่อนหน้านี้ปนัดดาเรืองวุฒินะครับหมดหัวใจนะครับเพลงนี้ขอบคุณที่ฝากมาด้วยนะครับไม่ได้เปิดนานมากแล้วเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบให้ AI ช่วยหาเพลงยังไงมันก็ไม่ได้หรอกมันต้องแบบเป็นคนที่แบบคิดถึงเพลงนู้นเพลงนี้แล้วก็ช่วยกันส่งข้อความส่งไอเดียแชร์ไอเดียเข้ามานะครับอ่ะมาถึงตอนนี้ครับวันไหนครับหยิบเพลงของพี่บีคณาคำวันนี้ขึ้นมาให้ฟังหยิบเพลงเก่าของพี่กบทรงสิทธิ์มาคัฟเวอร์ครับเวอร์ชันนี้พอพี่บีร้องปุ๊บแม่มันฟังคลาสสิกไปอีกแบบ

0: Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .comLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: วันนี้เรื่องคัฟเวอร์ไนท์เพลงของพี่บีคณาคำมานะครับเพื่อเป็นทริบิวต์ให้กับพี่ป้อมพี่โตด้วยที่มีคอนเสิร์ตแฟร์เวิลด์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าคืนนี้ใครไปขึ้นเป็นคอรัสเป็นเวทีให้กับพี่ป้อมพี่โตนะครับแต่เท่าที่รู้มาก็รู้สึกว่ามีเกสรับเชิญเยอะแยะเลยแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นมีพี่กบเสาวนิชไปร้องบ้างมีหลายคนนักร้องดังหลายคนไปเป็นคอรัสให้กับพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตในคืนนี้เนี่ยน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่น่าดูมากๆระดับเลเจนด์ซะขนาดนั้นหยิบซิงเกิลใหม่ของเป๊กผลิตโชคมาฝากกันตอนนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่า I've Got You ที่แปลว่าเฮ้ยฉันเอาใจช่วยนะฉันคอยช่วยเธออยู่นะ

0: ถ้าบอกว่าไปซื้อของนี่เขาเรียกว่าไม่ห่วงเครื่องเลยนะครับคือใส่ฉ่ำเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก ETC เพลงนี้สวีทเหมือนก่อนนะครับใส่เครื่องดนตรีมาลีลาแบบบิ๊กแบนด์เต็มมากนะครับรู้สึกคุ้มตังค์ในการซื้อเพลงนี้มาฟังมากเป็นผลิตโชคก่อนหน้านี้ I've Got You อีกหนึ่งซิงเกิลซึ่งเป็นสไตล์โซล R&B ฟังสบายสบาย
1: DJ Playlist 55 minutesโดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: วันนี้ฟิล์มหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังมาตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งนะครับส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะต่อเดี๋ยวหลัง Club Inspire Day ได้เจอกันอีกรอบแน่นอนกับปอแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีเรื่องราวของแรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้ไดแดน่านะครับมานั่งพูดคุยกันใน Club Inspire Day

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
2: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกมาเรียกร้องค่ะให้แก้ปัญหาการถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกอย่างมากต่อการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์โดย IAEA แสดงความกังวลเป็นพิเศษเลยนะคะต่อกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ในเมืองอิสฟาซึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลหลายระลอกตลอดช่วงปีที่ผ่านมาโดยอิหร่านยังคงไม่อนุญาตให้เข้าตรวจสอบที่ตั้งทางนิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีทางอากาศถึงแม้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์จะอ้างว่าได้ทำลายโรงงานแล้วก็สกัดกั้นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจนใช้การไม่ได้แล้วก็ตามแต่ว่าปริมาณคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถตรวจนับยืนยันยอดได้อย่างแน่ชัดค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกับ Green Update นะคะ
6: Green News
7: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: 5 4 3 2
11: ทีเซอร์มา
12: แรดดีกว่าเคยมีมั้ยฮะ
11: หนูเป็นคนแรดมาก
12: จริงหรอ
11: จริงหนูจะแรดๆๆคุยกับทุกคนแต่หนูไม่ร่านเราต้องยอมรับแบบนี้ว่าคนในวงการบันเทิงอ่ะไม่ต้องไปคิดตัวย่อนะจ๊ะไม่หลุดออกจากปากฉันแน่นอน
12: หลุดจากปากผมเอง
11: การที่เราโตมาในวงการน่ะมันเหมือนเราโตมากับการที่ทุกคนไม่เคยมีใครมีแฟนคนเดียวจนเป็นเรื่องปกติเพศผู้เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์และผสมพันธุ์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าทำไมทีมงานเตรียมงานกันมาแค่นี้นี่คือไม่โปรเฟสชันนอลเลยนะทำไมออร์แกไนเซอร์เป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่าอันออร์แกไนเซอร์ไม่ใช่ออร์แกไนเซอร์ทำไมสคริปต์ถึงเปลี่ยนล่ะคะก็นี่ไงคะเมื่อคืนส่งสคริปต์มาท่องมาแล้วอะทุกวันนี้คิดว่าเราตายไม่ได้เราเป็นอะไรไม่ได้ เพราะเราต้องดูแลแม่กับน้องเขาบอกว่ารู้เอาไว้นะว่าเราคือลูกคนจีนคุณเป็นลูกสาวอะคุณจะมีสิทธิ์ได้เพียงแค่การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของลูกชายเท่านั้นแม่หนูพูดภาษาไทยไม่ชัดและฟังภาษาไทยไม่ค่อยแตะแต่ call center สามารถพูดจนแม่เปิดแอปแล้วโอนเงินออกจากบัญชีให้เขาหมด
12: หมดเหรอ
11: เกลี้ยง
12: บอกได้ไหมเท่าไหร
11: ่ 1.3 ล้าน
12: ถามณวันนี้และปีนี้มองเห็นความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วใช่ไหม
11: มันสวยงามมากเลยนะ
12: ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะผมจะพูดแค่ว่าฉันรอหล่อนอยู่ก้าวข้ามกระจกบานนั้นมา
11: ได
12: ้โอเค
11: เดี๋ยวเจอกัน
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
12: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 หลักๆในทุกช่องทางเลยของ Green Wave ของเรานะครับรวมถึงแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินแล้วก็ YouTube ของเอทามด้วยเช่นกันนะครับก็ตามเจอกันได้นะฮะพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษครับที่ผมพูดเสมอฮะว่าจะมาแบ่งปันแค่ตั้งใจมานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ขอบคุณละเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกชีวิตเป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะชีวิตของผู้หญิงคนนี้จะบอกเป็นน้องสาวที่สนิทมากเลยนะจะบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยแบบบ่อยมากๆแต่ผมรู้สึกว่าผมสนิทใจกับเธอมากแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งคือเราอาจจะคุยกันในหลายๆครั้งแต่เราไม่เคยนั่งสัมภาษณ์กันและผมเกือบจะไม่เคยเห็นเธอไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักเท่าไหร่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะฮะกับผู้หญิงที่ผมไม่รู้จะแนะนำว่าอะไรดีเพราะว่าทำมาทุกอย่างแล้วในวงการบันเทิงเราก็ทำได้อย่างดีแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างดีมากแล้วผมเชื่อว่าเราน่าจะได้อะไรจากเธอเยอะนี่กระชากบาขึ้นไปซะสูงเลยอยู่ตรงนี้เลยไดไดหน้าจงจินตนาการสวัสดีครับ
11: สว
12: ั
11: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
12: แหม
11: เลยอ่ะ
12: เปลี่ยนแบบหมดเป็นเรียบร้อยทางการ
11: เลยไม่เพราะว่ารู้ป่ะคือถ้าไม่ใช่พี่อั๋นโทรมาก็ไม่ได้คิดว่าจะไปนั่งคุยอะไรกับใคร
12: อ่ะมาพี่จะถามคำถามแรกเลยทำไมถึงไม่ไปรายการไหนเลยเอาจริงๆเอาจริงๆอยากรู้ตั้งใจไม่ไปป่ะหรือว่า
11: ไม่อธิบายยังไงดีอ่ะคนจะชอบมองว่าเนี่ยคือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงใช่ป่ะ
12: ก็อยู่อ่ะ
11: ไม่นะ
12: บ้าเหรอเธอทำจริงจริง
11: พี่อ่านเป็นคนที่อยู่กับคนในแวดวงเพราะว่าพี่อาจจะเจอคนในแวดวงใช่ป่ะแต่เนี้ยคือเป็นคนที่ทำงานพิธีกรงานพิธีกรอ่ะมันไม่ใช่งานที่เจอดาราเยอะขนาดนั้นไม่ใช่งานที่เจอนักแสดงเยอะขนาดนั้นมันจะเป็นงานแบบเจอผู้บริหารเจอซีอีโอในแต่ละวงการเงี้ยแล้วบางทีเวลาเราไปรายการที่มันเป็นบันเทิงจ๋าๆทำตัวไม่ถูก10ปีที่แล้วอะค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเราคือพิธีกรในสังกัดGrammy
12: เหมือนทีนทอล์กอะไรเงี้ยไหม
11: ใช่ทีนทอล์กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กในสังกัดซึ่งเราก็ถูกผู้ใหญ่ปั้นมาเรื่อยๆซึ่งณตอนนั้น
12: อ
11: ่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้นี
12: ่
11: ณตอนนั้นคือคุณต้องทำตัวให้ดีอย่ามีข่าวเสียหายถ้าจะมีแฟนก็อย่ามีจะดีกว่าหรือถ้าจะมีกรุณาอย่าทำให้มันเป็นข่าวเพราะว่ามันดูไม่ดี
12: ณตอนนั้นเนี่ยเงินก็มีความสามารถก็ได้หัวจะหลดเท้าหน้าตาก็พิมพ์นิยมซะสวยขาว
11: ขอบคุณค่ะ
12: หมวยอึ๋มครบหมดทุกอย่างเด้งหน้าเด้งหลัง
11: เออ
12: ครบอ่ะมันไม่แบบมันมีความแบบว่าโอ้โหฉันทรัพยากรเยอะเหลือเกินอ่ะเข้าใจป่ะแรดดีกว่าเคยมีมั้ยอ่ะ
11: อ๋อหนูเป็นคนแรดหนูเป็นคนแรดมาก
12: จริงหรอ
11: จริงหนูตะคุยกับทุกคนแต่หนูไม่ร่าน
12: ว้ายตายแล้วฉันว่าจะถามแรงแล้วตอบแรงกว่าว่ะเอาใหม่คำว่าแรดในที่นี้คือแรดกับผู้ชาย
11: อ่ะแรดของพี่คืออะไรอ่ะแรดของพี่คืออะไร
12: หวานเสน่ห
11: ์
12: ม
11: ี
12: แฟนมากมาย
11: อันไหนไม่พูด
12: 1 2อ้าว1 2 3อ่ะคือเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับคือว่าอาจจะใช้คำแรงไปนะผมว่านึกคำไม่ออกเหมือนแบบ play girl นิดๆอะไรอย่างเงี้ย
11: มันแล้วแต่คนมองถ้าเรามองให้มันลึกๆมองผิวเผินก็ใช้คำว่าแรดไปเลยได้แต่ถ้ามองลึกๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเพศหมายถึงว่าหนูไม่ได้มองว่าพี่อ่าน
12: อ
11: ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหนูมองว่าถ้าหนูคุยกับพี่อ่านแล้วหนูคุยแล้วหนูสบายใจหนูก็คุยแต่แค่บังเอิญว่าพี่อั๋นดันเป็นผู้ชายไงเพราะฉะนั้นคนอื่นที่มองเข้ามาเขาก็จะหาว่าโอ๊ยอีนี่แรดแต่ความเป็นจริงก็คือก็ฉันคุยกับคนนี้แล้วฉันสบายใจอ่ะ
12: เฟลท์ไหม
11: ต อนนั้นไม่ได้คิดว่าเฟลิร์ตเป็นคนไม่ได้เฟลิร์ตอ่ะเป็นคนแค่เป็นคนคุยกับทุกคน
12: เฟรนลี
11: ่คุยกับทุกคนคุย
12: แบบไม่เรียกว่าแรดนะพี่พูดตรง
11: ๆแต่คนอื่นมองว่าแรดไงเราก็เลยแบบอ๋อโอเคอย่างนี้เรียกว่าแรดเออแรดก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราแค่เป็นคนคุยกับทุกคนคุยกับทุกคนจริงๆคุยกับทุกคนจริงๆที่หมายถึงว่าเราสามารถสนิทได้ตั้งแต่หมาหน้าศัตรูเอาจริงๆหมาหน้าศัตรูเขาก็จะแบบมาทักเราลงมาหมาหน้าศัตรูไปจนถึงลูกรปภ.ไปจนถึงภรรยารปภ.รปภ.1รปภ.2ไปจนถึงแม่บ้านลูกหลานคือเราคุยหมดมาไปทุกคนสนิททุกคนแต่ณตอนนั้นน่ะมันคนที่มองข้างนอกเขาก็จะมองว่าอุ๊ยแรดมากคุยแบบคุยสนิทสนมแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
12: เป็นคนเฟรนลี่จัด
11: พี่อ่านรู้ไหมว่าคาแรคเตอร์หนูเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นแบบนี
12: ้
11: ซึ่งตอนเนี้ยคาแรคเตอร์หนูในปัจจุบันเนี้ยมันดูกำลังพอดีแต่ถ้ามันย้อนไป30ปีที่แล้วอะมันจะดูเกินไปนิดนึงสำหรับมาตรฐานของคนทั่วไ
12: ป
11: เพราะฉะนั้นถ้าพี่อ่านถามว่าเป็นคนแรดไหมก็ถ้าคนอื่นมองก็คงจะมองอย่างนั้น
12: ได้คิดว่าตัวเองเสพติดความเป็น perfectionist ไหม
11: มากที่สุดค่ะมากที่สุดจนแบบขออนุญาตยกความดีความชอบให้กับมะหมี่ก็คือคุณแม่คือตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนที่ลงจากเวทีแล้วไม่โดนติ
12: จากคุณแม่หรอ
11: ใช่
12: เพราะหรอ
11: วันนี้เธอพูดตรงนี้ไม่ดีวันนี้เธอพูดตรงนี้ไม่ชัด
12: อ
11: ันนี้ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องทำไมตรงนี้ไม่ทำกันบ้านแล้วเรามีความรู้สึกแบบเหมือนแบบทำไมเราทำงานเราไม่เคยเพอร์เฟกต์สักที
12: แต่พอมันผ่านมาจนถึงวันนี้ไดรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าในความเป็นจริงเขาควรจะชมเราบ้างเพราะมันมีหลายทฤษฎีนะนึกออกป่ะว่าเราควรเสริมแรงมากกว่าที่จะใส่พลังลบบางคนบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วดีเสมอลงมาฉันไม่ติแล้ว
11: มันมีคำพูดหนึ่งเขาเรียกว่า tough love อ่ะคือทุกวันนี้ที่ยังขอบคุณที่บ้านที่เลี้ยงมาแบบ tough อ่ะคือเป็นแบบอยากได้อะไรอ่ะสู้สิสู้ให้มันได้มาสิ่งที่ตัวเองอยากได
12: ้
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนสู้อ่ะเป็นคนสู้เป็นคนสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยจริงๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำดีแล้วเลยมันเหมือนติดเป็นนิสัยในการติตัวเองอ
12: ่
11: ะแม่เพิ่งจะมาชมได้ประมาณ2ปีเนี้ยคิวเนี่ยว่า30กว่าปีแล้วแม่เพิ่งมาชมว่าทำงานเก่งดีนะเราอ่ะแล้วก็ฮะ30กว่าปีแล้วแม่เพิ่งจะมาพูดมาชมอะไรอ่ะ
12: แต่เราที่เรารู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่ดีพอเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกซัฟเฟอร์กับมันหรือเปล่าว่าแบบมัน

0: แล้วอะลูกค้าก็โอเคคนดูก็โอเคแต่สำหรับเราอะเรามองเองว่าเราจริงๆมีวิธีการแก้ปัญหาอะไรอีกที่จะทำให้มันสมูทไร้รอยต่อมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนต้องแบบหมั่นพัฒนาตัวเองตลอดอะมันยังไม่สุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากสมัยก่อนนะคะจะพูดคำว่าสมัยก่อนบ่อยเลยนะคะเพราะว่าด้วยอายุมันจะแบบว่าผ่านมาหลายยุคมากแล้วกว่าจะมีชิ้นงานออกมา1ชิ้นได้อ่ะมันผ่านการกลั่นกรองการคิดการวางแผนแบบทุกอย่างคือคิดมาแล้วกว่าจะมีชิ้นงาน1ชิ้นมันคือความคิดของแต่ละส่วนแผนกเขาเรียกว่าอะไรอะ research ข้อมูลค้นหาข้อมูลมี creative มี producer กว่าเขาจะผ่านแต่ละงานมาค่ะแล้วพอมันมาฟึบตัดมาปัจจุบันมันคือแบบ content อะไรก็ได้ให้เร็วที่สุดถ่ายเลยตัดเลยลงเลยเดี๋ยวไม่ทันกระแสพี่อ่านคิดดูว่าเราโตมาในยุคแบบนั้นอะแล้วณปัจจุบันนี้เราอยู่แบบนี้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันมีช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าทำไมทีมงานเตรียมงานกันมาแค่นี้นี่คือไม่ professional เลยนะทำไม organizer เป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่า unorganizer ไม่ใช่ organizer ทำไมสคริปต์ถึงเปลี่ยนล่ะคะก็นี่ไงคะเมื่อคืนส่งสคริปต์มาท่องมาแล้วอะทำไมถึงเปลี่ยนแล้วพอเราแค่นึกนิดเดียวเลยนะพี่อ่านว่าเวลาเราคิดแบบนี้คนที่ทุกข์คือใครก็คือเราเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะคนที่เขาทำงานกับเราเขาไม่ได้สนใจว่าความอยากให้งานเพอร์เฟกต์ของเราอะมันคือสิ่งที่โอ้ย5ดาวเลยเป็นคนดีมากเขาต้องดูบรรยากาศการทำงานว่าทำงานกับคนนี้แล้วอะมันสบายใจไหม
1: แปลว่าก็อาจจะมีบางทีมงานที่รู้สึกว่าทำงานกับใดแล้วกลายเป็นยาก
0: ใช่มันไม่ได้รู้สึกว่ายากแต่เขารู้สึกว่าเครียดเขารู้สึกว่าเกรงพี่แบ็กสเตจหลายคนน่ะที่เคยทำงานมาก่อนหรือไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนเขาจะสืบว่าเฮ้ยทำงานกับใครเป็นยังไงเขาก็จะมีเตรียมไว้เลยว่ากระดาษ A4 เปล่าๆปากกาน้ำเปล่าแค่นั้นจบแล้วก็ชื่อขอชื่อมาให้เรียบร้อยสะกดมาให้ถูกต้องอย่ามาเขียนมั่วๆกอไก่ทอทหารถอถุงเขียนให้มีหัวต้องปิดเพราะไม่ใช่ว่าคิดดูนะคะเวลาเขียนเร็วๆมาค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไก่มากบางทีมันอ่านไม่ออก
0: อ่านผิดไม่มีใครด่าออร์แกไนเซอร์อ่านผิดคนที่เราเรียกชื่อเขาผิดเขาจะจำและด่าเราไปตลอดชีวิต
1: ในฐานะที่ผมเคยทำงานกับไดเดน่าบ่อยในอีเวนต์นะฮะไดไม่เคยใช้สคริปต์ของทีมงานเลยเป็นพิธีกรคนเดียวในชีวิตที่ทำสคริปต์มาเองทุกครั้งทุกครั้งจริงๆนะแล้วเขามีอุปกรณ์แล้วเขาจะเขียนขีดเส้นทำซึ่งผมจะนั่งอยู่แล้วผมว่าทำไมฉันดูแย่อย่างเงี้ยแล้วพี่พูดคำนี้กับไดด้วยว่าไดพี่ดูเหมือนคนไม่เตรียมตัวอะไรเลย
0: ซึ่งเราก็จะบอกพี่อ่านว่าไม่เป็นไรพี่อ่านเอาเลย เดี๋ยวหนูเอง
1: พี่จะ พี่จะเหมือนคนชิลมากๆเขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไปได้แต่ไดนั่งเขียนพิมพ์
0: มีปรินเตอร์ในรถด้วย
1: ใช่เขามีปรินเตอร์ในรถเขาตัดมาเองเขาทำสีเขาคือผมแบบตายแล้วเหมือนงานแบบงานแฮนด์คราฟต
0: ์อ่ะใช่ใช่ใช่แล้วมีตัดแปะมีอะไรด้วยเพราะว่าการที่เราถือสคริปต์อ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าพี่อ่านนะคะหมายถึงว่าการที่เราถือสคริปต์อ่ะก็นี่ไงบางอย่างก็ไม่กล้าพูดอ่ะกลัวมัน
1: ไม่กระทบพูดไปเลยพูดไปเลย
0: คนอื่นคือเหมือนกับว่าพอ
1: พี่ว่าพี่ก็เป็นคนไม่น้อยแล้วนะคนก็ต้องคิดว่าพี่เป๊ะแล้วตอนพี่ไปเจอไดพี่รู้สึกว่าแบบพี่ดูเป็นคนช่วยอ่ะ
0: ไม่ได้ช่วยหรอกคนเรามันจะมีวิธีการทำงานที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าแค่ว่าคือถ้าเรามีสคริปต์มาแล้วเราให้แล้วเราอ่านตามนั้นน่ะมันก็คือเหมือนเราไปอ่านรายงานหน้าชั้นน่ะ
1: โน้ตแต่พี่ไม่ได้อ่านนะ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนน่ะนั่นแปลว่าคือคืนก่อนหน้าทำงานน่ะเราก็จะ ่านข้อมูลของลูกค้ามาก่อนแล้วสมมติว่าวันนั้นจะเป็นการแถลงข่าวการประกอบผลประกอบการไตรมาสแรกของปีเรา

0: ก็ต้องมาเทียบว่า year on year ของเขาอ่ะปีที่แล้วผลประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างมีกลยุทธ์ทางการตลาดยังไงแล้วมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้าง
1: ซีเรียสก็เหมือน present สอบเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆอย่างงั้นนะคะ
1: ซีเรียสมาก
0: แล้วเวลา dead air เวลาที่เหมือนกับมันจะต้องมีอะไรพูดอะไรบางอย่างสำหรับรอดึงเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีอะไรมาพูดพี่อ่านเข้าใจป่ะไม่อย่างงั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่าเราอย่างเงี้ยคือพี่อ่านต้องมองแบบนี้ก่อนว่าหากหนูมองตัวเองว่าหนูฉันคือดาราท่านหนึ่งฉันคือพิธีกรแดดแดน่าอะไรแดดแดน่าแล้วไงอยู่มานานแล้วไงมันไม่ได้แปลว่าอะไรเลยคุณก็คือแค่คนรับจ้างคนนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าทำยังไงถึงจะสมมติว่ามีคนมาปรึกษาว่าพี่ไดอยากอยู่ในวงการไม่ว่าจะตรงแอเรียไหนก็ตามแล้วโดยเฉพาะพิธีกรด้วยทำยังไงถึงอยู่ได้นานขนาดนี้จนถึงตอนนี้แม้แต่งานวัยรุ่นทั้งหลายอ่ะใดก็ยังไปปะทะเจอแบบซีรีส์วายูริก็ยังสามารถเป็นไดน่าได้ไงซึ่งบางคนหลุดเช่นพี่นะพี่อ่านทำซีรีส์วายไม่ได้แล้วนะเข้าใจป่ะสมมติว่าเป็นน้องๆซีรีส์วายแล้วพี่อ่านขึ้นไปเป็นพิธีกรอ่ะ
0: เขินใช่ไหม
1: หนึ่งพี่เขินนิดๆสองคือน้องๆก็เขินพี่มากเขาจะคอมตัว
0: เขาจะยกมือไหว้ตลอดเวลาม
1: ือไหว้พี่แบบเหนือล้นก้าวล้นกระหม่อมมากเลย
0: ซึ่ง
1: พ
0: ี่
1: บอกทำไมไม่ต้องขนาดนั้นแต่เขาเป็นซึ่งพี่ก็ขี้เกียจไปนะอธิบายว่าไม่ต้องพี่ก็ตามใจเราก็มันแต่พี่รู้สึกว่าไดยังดูอ่ะ
0: ก็มันย้อนกลับมาอันเดิมคำถามแรกเลยอ่ะที่เราคุยกันอ่ะอยากได้ตังค์ไหมล่ะถ้าอยากได้ตังค์อ่ะก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าอยากได้ตังก็อย่ายึดติดเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะ
1: จริงเหรอพอบทจะตอบง่ายก็ง่ายนะ
0: ก็มันก็แค่นั้นจริงๆพี่อ่านแล้วอย่าไปคิดอะไรมากแบบฉันคือไดแดน่าฉันเคยอะไรไม่มีอย่ายึดติดกับอะไรทั้งสิ้นอยากได้ตังไหมอยากได้ตังเขาให้ทำรับได้ไหมทำถามว่าจะอยู่ได้ยังไงก็คืออย่าคิดเยอะ
1: บางเรื่องก็ต้อง
0: อย่ายึดอย่ายึดว่าฉันคือฉันเป็นฉันเคยคืออดีตปัจจุบันคือปัจจุบันถ้าเรามายึดถึงยึดความสำเร็จในอดีตของเราเราจะอยู่อย่างนั้นน่ะก็จะเป็นอ่านที่ร้องเพลงสมัยก่อนไปก็จะไม่ได้เป็นพี่อ่านทุกวันนี้เพราะว่าพี่อ่านก็เหมือนกันพี่อ่านก็เป็นคนพลิกแพลงอ่ะเราต้องอะแดปให้ได้อ่ะมันมีคำนึงที่เขาพูดว่าอะแดปออร์ไดอ่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงก็เตรียมตัวตายเท่านั้นเองถ้ายังอยากได้ตังมีอะไรให้ทำก็ทำซะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีจะต้องไปเจอ boy love girl love ก็แต่งตัวให้มันสมกับสิ่งที่เขาอุตส่าห์จ้างเราทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยลุคของการแต่งตัวแต่ละงานเนี่ยบางคนคิดว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแต่มันสำคัญมากสำคัญแม้กระทั่งว่าการเขียนคิ้วสีอะไรรองพื้นสีอะไรการแต่งตาแต่งยังไง material หรือว่าวัสดุของผ้าที่เราใส่ของแต่ละงานอ่ะมันต้องเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นวันก่อนไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลช่างแต่งหน้าดอลลี่อายโทนสีที่ใช้จะเป็นแบบชมพูคอตตอนแคนดี้ไม่ได้ต้องเป็นสีแบบสีบริกสีแบบน้ำตาลบริกแต่จะไม่ใช่สีแบบ cotton candy pink มันคือรายละเอียดของแต่ละงานที่เรานอกเหนือจากงานที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วตีโจทย์ให้แตกแล้วเราก็ต้อง dress for the job แต่งตัวยังไงให้มันเข้ากับงานที่ทำอ่ะไม่ใช่แบบใส่ชุดเข้าทำเนียบไปทำงาน girl love อย่างเงี้ย เขาก็คงจะไม่จ้างตลอดไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ พูดแล้วก็เหนื่อยเองก็คือรายละเอียดของแต่ละงานที่เราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ทำให้ทุกๆงานมันเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ได้พูดถึงเรื่องของเงินเยอะมาก
0: จ้ะ
1: ซึ่งจริงไม่ผิดนะฮะผมก็ชอบเงินอ้าวใครไม่ชอบตรงนี้ผมว่าก็โกหกแหละแต่ว่าในฐานะของพี่ชายคนหนึ่งซึ่งพี่กับพี่จ๋าซึ่งคือคุณภรรยาของผมเนี่ยเราคุยกันบ่อยมากเลยว่าได้ครับเขาเป็นคนพูดเรื่องเงินเยอะ
0: ใช่
1: ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขามีนิสัยการเงินที่ไม่ดีนะและเขาไม่งกด้วยเขาเป็นคนมีน้ำใจแต่ตลอดเวลาที่เราคุยกับไดอะพี่จะรู้สึกเหมือนไดมีความกังวลเรื่องเงินก
0: ับ
1: ความมั่นคงในชีวิตอยู่ตลอดเวลา
0: ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวน้ำตาจะไหลได้ง่ายๆเลยนะคือทุกวันนี้คิดว่าโอ๊ย ทุกวันนี้คิดว่าเราตายไม่ได้เราเป็นอะไรไม่ได้เพราะเราต้องดูแลแม่กับน้องแต่ถ้าวันหนึ่งที่แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะเลิกทำงานละเพราะรู้สึกว่าคนเราเป็นลูกอ่ะเขาเลี้ยงเรามาขนาดนี้อ่ะหากวันหนึ่งเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วถ้าเงินมันแก้ปัญหาให้เขาได้อ่ะเราต้องเตรียมไว้ให้มากที่สุดถ้าแม่ต้องผ่าตัดแม่ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดจะไม่มีคำว่าแบบเพราะไม่มีเงินแม่ฉันจึงต้องเป็นแบบนี้ทุกคนจะชอบพูดว่าทำงานทำไมหาเงินเยอะเงินก็ไม่ใช้คนที่รู้จักหนูจะรู้ดีว่าสำหรับตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ใช้เงินแต่ถ้าสำหรับคนที่หนูรักอ่ะเท่าไหร่ก็ได้หนูไม่อ่านหนูพร้อมเปย์หนูเต็มที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ายังต้องทำอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าสุขภาพของคนแก่พอถึงช่วงเวลานึงอ่ะมันจะเป็นยังไงก็เลยทำเอาไว้ก่อนเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ
1: ถ้าถามว่าไหนแห้งระวังกับตัวเองเป็นเรื่องอะไรบ้าง
0: อาหารค่ะ I love food
1: ฟูดดี้ก็นี่ไงพิธีกรรายการอาหารไง
0: พี่อั๋นเข้าใจไปว่าหนูคือนั่งคุยกันมาทุกคนน่าจะพอเข้าใจว่าเราเป็นคน passionate แล้วเราเป็นคนอินกับอะไรแล้วเราอินไปเลยอ่ะเราเป็นคนรู้สึกว่าเงินทองมันเป็นของนอกกายสิ่งเดียวที่เข้าไปในกายเราได้คืออาหารน
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็เข้าห้องน้ำมันชักโครกหมด
0: ก็อย่างน้อยมันเคยเข้าเราไงเข้าใจไหมมันเคยเข้าเราอ่ะมันคือ
1: เสียงยังไงอ่ะ
0: พี่จะซื้อรองเท้าแพงแค่ไหนนาฬิกาแพงแค่ไหนอะไรหรูหราเพชรอะไรยังไงมันคือของนอกกาย
1: คุณไม่เลยเหรอคุณไม่เป็นเหมือนแบบเห็นแบบอุ้ยเบอร์กินสักใบนะเนี่ยหรือแบบแหวนเพชรสักหน่อยแหวนคลีฟสักนิดคาเทีย
0: หนูขออนุญาตพูดด้วยความเคารพทุกคนเลยจริงๆนะคะหนูไม่แบบหนูเข้าใจทุกคนที่มีหนูก็มีบ้าง
1: แต่หนูไม่อินหรือหนูอินแต่หนูต้องกดมันไว
0: ้หนูชอบงานชาวบ้านแบบหนูชอบถือฉลอมหนูชอบผ้าคลุมไหล่ที่ชาวบ้านทอหนูรู้สึกว่าหนูแฮปปี้มาก
1: มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยมันเป็นเรื่องที่แค่ถาม
0: เวลาหนูไปงานโอทอปอย่างเงี้ยหนูไม่เคยเหลือตังค์กลับบ้านเพราะหนูรู้สึกว่าหนูแฮปปี้กับตรงนั้นมากแต่ถามว่าพวกของแบรนด์เนมอะไรก็ตามที่มันต้องมีหนูก็ซื้อให้
1: ม
0: ีเพื่อให้เข้าสังคมได
1: ้
0: เพื่อให้เขาไม่ดูว่าแบบแต่งตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่จริงๆพี่ว่าถ้าสังคมไหนที่เขาจะจัดว่าถ้าเราไม่ใส่แล้วเข้าไม่ได้สังคมนั้นไม่ควรเข้านะ
0: ใช่แต่มันก็จะมีอีกกรณีนึงก็คือว่าเราก็ต้องดูด้วยว่างานที่เราทําอ่ะ
1: มัน proper
0: เราคืองานที่เราจะต้องเป็นตัวแทนองค์กรเขาซึ่งในบางอย่างที่หนูมีอ่ะหนูมีเพื่อประกอบตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้งานของลูกค้ามันสมบูรณ
1: ์ได้มีเกณฑ์ไหมว่าแค่ไหนได้ถึงจะรู้สึกว่ามีเงินแค่นี้แล้วสบายใจละหรือแบบแค่นี้เรียกว่าหรือมันอย่างเช่นพี่อ่านคุยกับ CK อย่างเงี้ย CK เจออย่างเงี้ย CK เขาจะบอกว่าสมมตินะมาตรฐานเขาอย่างเช่นคุณซื้ออะไรก็ได้ถ้าหากว่าคุณสามารถซื้อมาได้10ครั้งเป็นเกณฑ์ของเขานะ
0: ไม่มี
1: ของใดอย่างเช่นมีแค่ถ้าบางคนอย่างเช่นผ่อนบ้านของตัวเองผ่อนบ้านให้แม่หมดแล้วก็เก็บซื้อประกันชีวิตอะไรเงี้ยมันมีไหม
0: ไม่มีเลย
1: แปลว่าเราทำไปเรื่อยตอนนี้คือหาเงินแล้วโยนเข้ากระดังหาเงินโยนเข้ากระดังหาเงินโยนเข้ากระดัง
0: หาโยนแล้วก็หาเงินแล้วก็แม่อยากได้อะไรก็เต็มที่น้องอยากได้อะไรก็จัดสรรสมัยก่อนป้าป้ายังอยู่ก็จะมีแบบให้นู่นให้นี่พ่อบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มันคือ energy ของลูกสาวคนโตในครอบครัวคนจีนที่เราจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าพี่อ่านถามหนูวันนี้ว่าจุดตัดของหนูมันคืออะไรก็หนูจะพูดอีกทีนึงว่าถ้าวันเนี้ยหนูไม่ต้องดูแลใครแล้วอ่ะหนูก็คงไม่ทำงาน
1: ความรู้สึกนี้ของเราบางคนนี่อาจจะมองว่าเป็นเดอะแบกก็ได้อ่ะแล้วแต่คนจะเรียกกันไปมีใครบอกให้เราทำไหมหรือเรารู้สึกกดดันที่ต้องทำไหม
0: กดดันไหมไม่กดดันแต่เหมือนเราถูกเลี้ยงมาเหมือนเราถูกกรูมมิ่งมาตั้งแต่เล็กจนโตอะว่า เราคือลูกสาวคนโตของตระกูลจง
1: เขาสอนเหรอเขาบอกว่าเราต้องทำ
0: เขาบอกว่ารู้ไว้นะว่าเราคือลูกคนจีนเคยดูเลือดข้นคนจางใช่ไห
1: ม
0: คล้ายๆอย่างนั้นเลยก็คือว่าคุณเป็นลูกสาวอ่ะคุณจะมีสิทธิ์ได้เพียงแค่การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของลูกชายเท่านั้น
1: แต่คุณก็ยังทำตะบี้ตะบันแล้วก็นอกจากทุกอย่างจะเป็นของนี่ผมไม่ได้มาเสี้ยมนะเดี๋ยวเพราะผมรู้ว่าคุณรักน้องคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ยังทำแล้วคุณก็ยังให้เอ็กซ์ตร้าไปอีกไง
0: ก็ดูแลกันไงคืออย่าไปคิดอะไรเยอะพี่อ่านคน
1: เราไม่ได้รู้สึกใช่ไหมเคยมันเคยมีเผลอไหมที่มันคำว่าบอกว่าทำไมต้องกูอย่างเงี้ยหรืออะไรก็กู
0: ไม่มีเลย
1: ไม่เคยมีเลย
0: ไม่เคยมีสักนิดเลยมีแต่มีความรู้สึกว่าทำต้องทำอะไรอีกดี
1: อ
0: ่ะเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ทำอะไรอีกดีเพื่อจะเตรียมเอาไว้วันนี้ให้หนูละทุกอย่างอ่ะหนูละได้เลยนะหมายถึงว่าไม่ต้องทำงานแล้วได้ไหมได้ไม่ต้องมีอะไรแล้วได้ไหมได้แต่หนูขอแค่ว่าไม่ต้องดูแลใครแล้วอ่ะหนูก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วหนูพร้อมจากโลกนี้ไปได้เลยหนูแบบทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 100% ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดถึงทุกวันเนี้ยจิตเรายังมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราใจเรายังมีความรู้สึกแบบคนเราเกิดมาชาตินึงเราต้องไม่เสียชาติเกิดเราต้องมีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์
1: อ
0: ่ะแต่เราก็ยังมีความเป็นแบบแต่ก็ยังต้องมีวัตถุต่างๆที่ยังต้องมีสิ่งต่างๆที่จะต้อง provide หรือว่าต้องมีให้ครบให้กับทุกคนในครอบครัวไม่อย่างนั้นนะไม่ทำหรอกงาน
1: อ
0: ะลากออกจากบ้านก็ไม่ออกแต่งตัวไหมก็ไม่แต่งชวนไปไหนก็ไม่ไปอยู่เฉยๆนั่นแหละ
1: อ่ะในอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าในการเคลื่อนตัวกันมาของไดผมคิดว่าจุดเปลี่ยนจริงๆดะสำหรับใดเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมเชื่อว่าภาพของหลายๆคนที่มองเขาอาจจะเปลี่ยนไปมากเลยหลังจากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนและการเคลื่อนตัวของใดในช่วงโควิดกับเราต้องรอดซึ่งมันเป็นภาพที่ตีคู่มากับใดแล้วก็บังเอิญมากเป็นช่วงที่ผมอยู่ใกล้กับเขามากแล้วผมมาเห็นการทำงานของเขาเยอะมากเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันว่าณตอนนั้นทำไมเราถึงเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเราต้องรอดแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่โครงการนะแต่เราเข้าไปช่วยจนแบบเหมือนเป็นกระทรวงหนึ่งเลยอ่ะมันดูใหญ่โตมากกับงานที่เราทำตอนนั้นมันผลุดเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงแล้วเราเรียนรู้แล้วได้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างในแง่ของบทเรียนนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อกับไดน่านะครับกับ Club Inspire Day แต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักพักสักครู่ครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
1: กลับมาคุยกันต่อกับไดนะครับกับ Club Inspire Day ย้อนกลับมาเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้เรื่องของโควิดที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตทุกคนในโลก แต่เราเห็นอีกด้านหนึ่งของไดในวันนั้นมันกลายไปเป็นไดกับเราต้องรอดขึ้นมาได้ยังไงอะคือณวันนั้นทุกคนพยายามเอาชีวิตตัวเองรอดนะเราช่วยอะไรได้ก็พยายามช่วยแต่ไดกระโดดลงไปแบบโอ้โหเหมือนฟูลไทม์อ่ะ
0: ใช
1: ่มันตกบันไดพลอยโจรมาเอาจริงมันแบบไหนๆล่ะมันไปตรงนั้นได้ไงอ่ะ
0: ว่าง เอาจริงๆ ก็มันว่างอ่ะมันว่างมาก
1: คือมันไม่มีอะไรทำเลยตอนนั้น
0: ก็เขาขังเราไว้ในบ้านใช่ไหมล่ะก็ว่างใช่ไหมล่ะแล้วพลังเราเยอะอะแล้วมันก็ว่างแล้วก็นั่งแล้วก็คือเป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะ เราได้เคยทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังหรือเราแค่เกิดมาแล้วก็ใช้ทรัพยากรของธรรมชาติไปแบบป่นๆปี้ๆโดยที่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะก็จะหาอะไรทําอยู่แล้ว
1: ณตอนนั้นมันเริ่มจากยังไงเราอยู่บ้านแล้วมันมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรทําไมมาถึงที่พี่อันถามว่าตกบันไดพลอยโจรมันไม่ได้แปลว่าถูกฝืนไปหรือถูกลาก
0: ไ
1: ปนะ
0: ไม
1: ่ทําไมเค้าว่ายิ่งทํายิ่งเยอะยิ่งทํายิ่งใหญ่เฮ้ยหยุดไม่ได้แล้วไปไกลละ
0: ซึ่งณตอนนั้นนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือจ๊ะจ๊ะนงพนีก็คือนั่งคุยกันว่าเฮ้ยเรายังไงดีเรามาช่วยคนกันดีกว่าซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจ๊ะบอกว่ามีคนจะให้จ๊ะช่วยแล้วเนี่ยก็เป็นสายประสานอยู่แล้วก็ช่วยประสานแล้วพอเราประสานได้1เคสก็เลยคุยกันว่าเออเราตั้งเพจกันดีกว่าแล้วตอนนั้นน่ะมันก็มีกลุ่มกรุ๊ปไลน์อ่ะเอาไว้เมาส์ว่าแบบมันชื่อกรุ๊ปว่าเราต้องรอดเพราะว่าเราจะเอาไว้เมาส์กันว่าเนี่ยกองเนี้ยมีคนติดโควิดเธออย่าไปนะตรงเนี้ยได้ข่าวว่ามีช่างแต่งหน้าก
1: รุ๊ปไลน์ที่เอาไว้เมาส์มอยว่าเราต้องรอด
0: กรุ๊ปนั้นน่ะมี4คนคือมีจ๊ะมีพี่สาวจ๊ะซึ่งเป็นผู้จัดการแล้วก็มีนากับเราก็คือนาก็คือผู้จัดการคนดูคิวก็อยู่กัน4คนเอาไว้เมาส์แกตรงนี้มีคนเป็นนี่นะอย่าไปนะ
1: อย่าไปนะกลัวนะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วเอาไว้เมาส์กันเราก็เลยเปลี่ยนความเมาส์มอยความอะไรใดๆบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามาทำเป็นเพจละกันเพราะทำเป็นเพจใน Facebook อ่ะอย่างน้อยก็ถ้ามีคนทักมามันจะได้ช่วยกัน
1: มันจะได้มีเซ็นเตอร์
0: ใช่มันจะได้มีเซ็นเตอร์ในการ
1: ส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือขาดอะไร
0: ซึ่งวันแรกที่เราตั้งเพจอ่ะมีคนส่งข้อความมาประมาณ50
1: เยอะมากแล้วนะ
0: ใช่จาก50มันก็กลายเป็น100จาก100ก็กลายเป็น200เราตั้งเพจได้ประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์อะค่ะมันเข้ามาหลายร้อยอะแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนั้นก็เลยหาอาสาสมัครมาเพื่อวางระบบหลังบ้านแล้วตอนนั้นน่ะก็ได้คุณนิน่าเข้ามาช่วยนิน่าก็เข้ามาช่วยตอนนั้นก็มีจ๊ะก็เป็นเหมือนประชาสัมพันธ์นิน่าก็มาพอนิน่ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยวางระบบหลังบ้านกันว่าแบบโอเคคนนี้อยู่แผนกอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์เข้ามาพอเด้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปไหนต่อต้องมีจุดคัดกรองนะคัดกรองเสร็จปุ๊บเราต้องไปตรงนี้แผนกนี้คือแผนกประสานงานประสานงานเราต้องไปประสานตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นการทำงานแบบเป็นระบบแล้วเราก็จะมีการแบบตามหาอาสาสมัครอะค่ะคือมันเริ่มจากใจที่อยากช่วยแล้วก็มีการวางระบบขึ้นมาแล้วช่วงนั้นก็คือช่วยเยอะมากช่วยทุกวันคือช่วยประสานนะคะคือประสานแค่ว่าช่วยโทรให้ว่าตรงนี้คนนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องยังไงซึ่งณตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้อะไรแต่รู้แค่ว่าคนไทยทุกคนเข้ามันมีสิทธิการรักษาแต่ว่าสิทธิการรักษามันอยู่ตรงไหนซึ่งในระหว่างช่วงชุลมุนนี้เนี่ยก็หมอแล็บแพนด้ากับดราม่าแอดดิกเขาก็เข้ามาทักในเพจเราต้องรอดว่าเห็นคุณให้ความช่วยเหลืออยากจะให้คุณเข้ามาเป็นเครือข่ายกันเวลามีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ก็คือประสานกัน
0: ประสานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปโดยที่พี่ๆเขาก็ไม่รู้ว่าคนทำเพจเราต้องรอดอ่ะคือเราแต่ก็คุยกันไปแล้วจนจ๊ะมั้งไปโพสเสร็จแล้วคันเนี้ยจ่าดราม่าแอดดิกเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรให้มันดูเป็นแบบเหมือนให้มันช่วยได้จริงมากกว่านี้เราก็บอกเออพี่ใช่แต่ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งอยู่ดีๆคุณหนุ่มกัญชัยโทรเข้ามาในมือถือจ้ะ เราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ติดตามโหนกระแสอะไรมากมายอะไรเงี้ย ปรากฏว่าพี่หนุ่มอ่ะเชิญไปออกโหนกระแส เพื่อให้พูดถึงสถานการณ์ณตอนนั้นว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างไอ้เราก็คลุกอยู่กับเคสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถามปุ๊บตอบปั๊บเราค่อนข้างที่จะเข้าใจสถานการณ์ในขณะเดียวกันก็จะมีศูนย์พักคอยที่อยู่ในแต่ละเขตซึ่งณตอนนั้นน่ะเรามีทั้งหมด4ศูนย์ค่ะ4ศูนย์ก็คือ4เขตก็จะมีเขตบางขุนเทียนมีเขตประเวศมีเขตคันนายาวแล้วก็มีเขตใกล้ๆตรงนี้ค่ะตรงเพชรบุรีตัดใหม่ตรง RCA ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4เขตก็คือ4เขต4ศูนย์ที่เราทํางานก็ไม่ได้ทําเองแต่ว่าเป็นการทํางานร่วมกับโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงภายใต้ของทางกทมพี่อ่านถามหนูว่าเคยคิดสักนิดไหมว่าทำอะไรอยู่ไม่เคยคิดเพราะไม่มีเวลาเลยภายใต้สถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากพูดอะไรก็จะได้อย่างนั้นเช่นอยากเปิดศูนย์พักคอยตึ้งศูนย์พักคอย40อยากมีรถพยาบาลต รึ่งมีรถพยาบาลไม่รู้กี่คันเต็มไปหมดแล้วก็คือเชื่อในแรงอธิษฐานของคนไหมพี่อั๋นที่เราอยากเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาคิดอะไรอะได้แบบคิดไม่ถึง1ชั่วโมงอะแค่คิดได้คิดได้แล้วมันทำให้การส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแบบเยอะมากจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคชีวิตนี้เราเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแหละเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแหละ
1: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเห็นไดเยอะมากแอคทีฟมากแล้วหลังจากที่โควิดหายไปทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติมาเห็นข่าวอีกทีนึงก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันอันนี้กระโดดข้ามไปอีกเอพิโซดใหญ่ของชีวิตคือการที่คุณแม่มะหมี่ของเราเนี่ยแหละ
0: ใช
1: ่ณวันนั้นจากคนที่เราช่วยคนสารพัดแต่อยู่ดีๆคนใกล้ตัวของเรากลายเป็นเหยื่อไม
0: ่
1: ใช่เหยื่อโควิดนะเหยื่อจากมิจฉาชีพที่เขาเรียกว่าคอลเซ็นเตอร์มันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงคือในมุมนึงเราก็จะรู้สึกว่าคอลเซ็นเตอร์แต่ทำไมสำหรับใดๆถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีผลต่อใจเรามาก
0: แล้ว
1: ในวันนั้นถามเขาน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลย
0: แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพี่อั๋นก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกแล้ว
1: ถูกต้องบังเอิญมากเลยอ่ะ
0: พี่อั๋นอยู่เป็นพี่คือคนจะชอบถามว่ามีเพื่อนสนิทไหมก็จะตอบไม่ได้ว่ามีเพื่อนสนิทไหมแต่เรามีพี่ๆน้องๆในวงการที่เราอยู่ในทุกช่วงเวลาของกันและกันวันที่รู้ว่าแม่โดนมิจฉาชีพอยู่กับพี่อั๋น
1: เราทำพิธีกรคู่กันอยู
0: ่ไม่ใช่
1: อ
0: ่
1: ะไม่ใช่อีกแย่แล้วว
0: ันนั้นหนูอยู่กับพี่จ๋าพี่อั๋นที่ฟู้ดเฟสติวัลหน้าเซ็นทรัลเวิลด
1: ์อ๋อ
0: ที่อยู่ดีๆหนูไปรับโทรศัพท์แล้วหนูหายไปเลย
1: ที่หนูพาพี่ไปนั่งที่ห้องส่วนตัว
0: ใช่
1: แล้วก็เอาของกินมาให้พี่แล้วหนูเอาทายแล้วพี่นึกว่าเราอยู่งาน UN ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่งานสหประชาชาติใช่ไหม
0: ไม่ใช่วันที่โดนอ่ะคือวันที่อยู่งานฟู้ดเฟสติวัล
1: อ่าฮะ
0: แล้วพอไปงานฟู้ดเฟสติวัลเนี่ยหนูอ่ะด้วยความที่ว่าเราไปอ่ะเราไปทำงานเราก็เต็มที่กับการทำงานซึ่งปกติเป็นคนโทรหาแม่ทุกวันแล้วก็เป็นคนลากแม่ไปด้วยทุกที่ถ้าใครรู้จักกันจะรู้ดีว่าแทบจะตัวติดกันช่วงหลังๆเขาแค่เบื่อเขาก็เลยไม่ตามไปงานถามว่าพี่อ่านถามว่าเอ้ยแล้วทำไมมันก็แค่คอลเซ็นเตอร
1: ์มันก็ไม่แค่หรอกแต่ว่ามันดูมีผลกับไดเยอะจนณตอนนั้นน่ะพี่ยังไม่ได้ถามรายละเอียดแต่พี่รู้สึกว่าโอ้มันแรงกว่าที่พี่คิดนะ
0: แม่หนูพูดภาษาไทยไม่ชัดและฟังภาษาไทยไม่ค่อยแต่ call center สามารถพูดจนแม่เปิดแอปแล้วโอนเงินออกจากบัญชีให้เขาหมด
1: เหรอ
0: เกี้ยง
1: หมดเลยเหรอ
0: หมด
1: บอกได้ไหมเท่าไหร
0: ่ไม่1.3ล้านมันคือเงินสดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถกำกับแม่ให้ขับรถไปขายทุกสิ่งทุกอย่างของทุกธนาคารเพื่อเตรียมตัวโอนให้มัน
1: ขายเช่นกองทุนอะไรเงี้ย
0: กองทุนทุกอย่าง
1: ยังไงอะทำไมเขาทำมันทำยังไงอะ
0: ย้อนไปนิดนึงก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยก็มันก็มีเอกสารหลายๆอย่างที่จะต้องมีการโทรมาเพื่อจัดการจัดแจงไอ้คนที่โทรมาเนี่ยดันไม่รู้มันไปรู้จุดอ่อนหรือว่ามันไปรู้ข้อมูลได้ยังไงแต่มันพูดรายละเอียดของคุณพ่อถูกหมดเลยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับการแบบมีเงินเข้าบัญชีคุณผิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟอกเงินหรืออะไรสักอย่างนึงถ้าคุณบริสุทธิ์จริงให้คุณโอนเงินมาทั้งหมดให้เราตรวจสอบแล้ว
1: จำมุกดีได
0: ้แล้วถ้าสมมติว่ามันโอเคเดี๋ยวเราจะโอนกลับคืนให้ถ้าคุณไม่โอนเราจะไปจับคุณถึงที่เรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนซึ่งความโกรธของเราคือเราอะดูแลแม่ดีมากในทุกจุดที่คิดว่าเราจะดูแลเขาได้ขอให้พูดมาว่ามันคืออะไรอะเราเต็มที่อะแต่คุณมาเหมือนแบบเราแค่ยุ่งกับการทำงานแค่หนึ่งวัน
1: อ
0: ะที่เราไม่โทรหาแล้วสิ่งที่โกรธคือแม่โทรหาก็ไม่รับโทรศัพท์ แล้วโทรกลับมาเนี่ยเป็นเบอร์เป็นใช้เบอร์เมดโทรมาแล้วพอโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วแม่โทรมาก็บอกว่าแม่มีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วแม่มีเวลาเหลือไม่มากแล้ว
1: อ๋อแล้วพูดอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: พูดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือ
0: ก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแม่มีเวลาเหลือไม่มากแล้วเขาบอกอะไรเขาบอกพูดไม่ได้พูดไม่ได้มีไม่เหลือเวลาแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแม่เอาไปไว้ที่สวนหลังบ้านหมดแล้วนะแล้วอะไรก็รีบออกจากตรงเซ็นทรัลเวิลด์วันนั้นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนไปเลยอ่ะแล้วก็คุยกับแม่ผ่านโทรศัพท์อ่ะแล้วก็ถึง
1: ฝนตกน้ําท่วมนะกินข้าวกับน้ําท่วมอย
0: ู่ใช่แล้วก็ไปถึงก็คือแม่เราเหมือนเป็นคนแบบหลุดไปแล้วอ่ะ
1: แต่เค้ายังถือโทรศัพท์อยู่ป่ะ
0: มันไม่ให้วาง
1: ตลอดเวลาม
0: ิจฉาชีพไม่ให้วางโทรศัพท์เลย
1: เป็นเวลา
0: ทั้งวันตั้งแต่11โมง10 11โมงอ่ะจนตอนนั้นเราไปถึง2ทุ่มอ่ะ
1: ยังไม่ได้วางหูเลย
0: ไม่ได้วางหูเลย
1: แล้วทำไมแม่เราเชื่อ
0: ก็เขาใช้คำพูดว่าถ้าไม่โอนมาจะไปจับลูกคุณ
1: อืม
0: แล้วโชคดีมากที่วันนั้นเป็นวันศุกร์มันผ่านวันเสาร์อาทิตย์มันไม่มันขายอะไรไม่ได้
1: มันติดแบงค์อยู
0: ่ไม่อย่างนั้นน่ะ
1: ไม่งั้นหมดกว่านี้อ
0: ีกไม่เหลืออะไรเลยแล้วเงินหนูอะหนูให้แม่เก็บหมด
1: แล้วตอนที่เราไปเจอคุณแม่นะนะตอนนั้นเราหยุดทุกอย่างกระบวนการตรงนี้ยังไงวางหูเหรอ
0: ยังหยุดไม่ได้แม่ไม่เชื่ออ ๋
1: อเหรอ
0: จนเราต้องเขย่าตัวแม่ว่าแม่มันคือมิจฉาชีพแล้วเราก็เป็นแบบทำงานมันก็เหนื่อยแล้วเนาะพี่อ่านแล้วเราต้องมานั่งแบบอะไรอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขย่าตัวเขาอะจนเขามีสติว่าอ้าวเขาโดนมิจฉาชีพแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องหลอกเขากลับแต่ไอ้คืนนั้นน่ะสิ่งที่ทําให้หนูโกรธที่สุดอ่ะคือหนูพาแม่ไปสถานีตํารวจแม่ก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าพอวันนั้นก็ไม่ให้แม่กลับบ้านละให้แม่มานอนด้วยที่คอนโดนอนบนเตียงเดียวกันน่ะเราก็แบบนอนไม่หลับเพราะว่าโกรธโมโหมากอ่ะแล้วแม่พูดออกมาจากปากเอาแบบทําไมโง่อย่างเงี้ยทําไมเราโง่อย่างเงี้ยทำไมเราโง่อย่างเงี้ยแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยจนเราแบบเฮ้ยฉันดูแลแม่เราแทบตายอ่ะไอ้พวกนี้มันเป็นใครวะมันมาทำแค่นี้แล้วมาทำให้แม่ฉันแบบสุขภาพจิตเสียจนวันรุ่งขึ้นหนูไปทำงานกับพี่อั๋น
1: อีกเจอกันอีก
0: พี่อั๋นอีกแล้ววันนั้นหนูทำงานไม่ได้เลยนะเพราะหนูทำงานไปอ่ะตาหนูจะมองแม่ตลอดว่าแม่เป็นยังไงเป็นอะไรยังไงบ้างและในขณะที่หนูทำงานอยู่มันก็โทรเข้ามาขู่แม
1: ่อีก
0: ในขณะที่หนูอยู่บนเวที
1: ขู่ว่า
0: ขู่ว่าเหมือนขายกองทุนไปหรือยัง
1: อ๋อยังไม่หยุดหรอ
0: ให้รายงานตัว
1: เพราะตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าแม่รู้ตัวแล้ว
0: ใช่เขารอวันจันทร
1: ์อืม
0: เขายังต้องคุยอยู่เพราะว่าเขาต้องรอวันจันทร
1: ์
0: เสร็จแล้วคันเนี้ยหนูก็ดูอยู่แล้วก็บอกก็ต้องส่งสายตาบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องกลัวนะลูกอยู่ตรงนี้แม่ไม่ต้องกลัวแต่ในขณะเดียวกันอ่ะก็คือทำงานไปด้วยทำงานกับพี่อันไปด้วยแต่ตาก็คือเป็นแบบ
1: อืมอ
0: ย่างเงี้ยจนกระทั่งแม่ก็คุยอะไรกับลูกก็วางไปเสร็จตอนสัมภาษณ์แบ็กดรอป
1: อ่ะพี่จำได
0: ้มันให้แม่วิดีโอคอลรายงานตัวก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในข่าวเลยก็คือวิดีโอคอลอยู่ในข่าวเลยตัดเรื่องให้สั้นลงเรื่องนี้ทำให้แม่หนูสุขภาพจิตเสียไปเป็นปีแล้วก็การสุขภาพจิตเสียนั้นมันต้องใช้อะไรเยอะมากในการเยียวยาใช้จิตวิญญาณใช้จิตวิทยาใช้หลายอย่างมากในการเยียวยาให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้โอเคละ
1: สิ่งที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าที่บอกสุขภาพจิตเสียคือเขาเป็นอะไรอย่างเช่น
0: ฉันแก่แล้วเพราะว่าฉันแก่แล้วใช่ไหมเขาถึงมาหลอกฉันได้แบบนี้ทำไมฉันโง่แบบนี้
1: คือเขาโทษตัวเองให้ดิ่งไปเรื่อยๆอย่างน
0: ี้หรอใช่แล้วคนแก่พอเขาเป็นแบบนี
1: ้
0: สุขภาพเขาจะแย่
1: มันลงเร็วมาก
0: ใช่แต่เราก็ต้องแบบเราเป็นแผนกเชียร์อัพอยู่แล้วเนาะเราก็แบบเชียร์อัพเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วแต่ก็นานอยู่เกือบปีกว่าเกือบ2ปีอะค่ะกว่าจะหาย
1: ใหญ่คิดว่าความตึงไปโดยเฉพาะความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องดูแลคนนู้นคนนั้นคนนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เรายังไม่กล้ากระโดดลงไป
0: แต่งงานแล้วหร
1: เห็นไหมฉันเบื่อมากเลยที่ฉันไม่ต้องถามแล้วเธอเดาได้ทุกคำถามของฉัน
0: ไม่ต้องมาทำเป็นปั้นคำพูดหรอกพี่อ่านจะพูดอะไรจะถามอะไรก็ถามไปเลยมาทำเป็น Club Inspire Day จะต้องทำเป็นปั้นพี่อ่านก่อนเข้ารายการบอกไดไม่ต้องเธอนั่นแหละอย่ามาปั้นคำพูด
1: ก็ถามจะถามคำถามแบบให้เกียรติแขกรับเชิญโอเคงั้นผมจะถามเลยเธอคิดว่าเพราะเธอเป็น perfectionist และเธอตึงเกินไปและกังวลเกินไปหรือเปล่าที่เธอยังตัดสินใจว่าเธอจะยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนอ่ะโอเคอย่างนี้ดีไหม
0: เออได้เข้าใจเข้าถึงง่าย
1: ขอเอาที่เป็นทีเซอร์โปรโมท EP นี้เลยนะ
0: ได้เอาเลย5 4 3 2ทีเซอร์มา
1: ที่เธอเป็น perfectionist และกังวลเกินไปนี่คือเหตุผลหรือเปล่าที่ไดเดน่ายังไม่มีผัวสักทีอุ๊ยตายขอโทษฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นมดดำเลยทำให้เธอยังไม่มีครอบครัวสักทีอย่าง officiallyนี่ถามจริงจังนะถามจริงจังนะ
0: เป็นไปได้มากค่ะอันนี้ไว้ตัดทีเซอร์นะก็เป็นไปได้มากเหมือนกันอยู่ดีจริงๆคือจะตอบยังไงให้มันไม่ดูหน้าหมั่นไส้อะในชีวิตหนูอะหนูถูก expose กับผู้ชายแย่ๆมาเยอะมากเราต้องยอมรับแบบนี้ว่าคนในวงการบันเทิงอะไม่ต้องไปคิดตัวย่อนะจ๊ะไม่หลุดออกจากปากฉันแน่นอน
1: หลุดจากปากผมเอง
0: คุณก็ไม่รู้ออ
1: กอากาศแล้วมาถาม DM มาหาพี่พี่ตอบได
0: ้
1: ทุกตัวอักษร
0: ก็ไม่แน่นนะ
1: แน่น
0: เพราะมันก็มี 1.1 1.2 ที่เธอไม่รู
1: ้โอเคโอเคโอเค
0: คือวงการบันเทิงเป็นวงการที่ทุกคนหล่อสวยแล้วมันเป็นวงการที่มันจะนอกใจกันได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราโตมาในวงการน่ะมันเหมือนเราโตมากับการที่ทุกคนไม่เคยมีใครมีแฟนคนเดียวจนเป็นเรื่องปกติมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยรู้สึกว่าสบายสบายกับการที่สมมติเราคุยกันหรือที่เขาเรียกว่ากิ๊กการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณไปคุยกับคนอื่นด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันกลายเป็นว่าเราเอาเรื่องปกติมาทำให้กลายเป็นเรื่องปกตินี่อีกนิดนึงจะขับไฟเดย์แล้วนะ แล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเพศผู้เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์และผสมพันธุ์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง มันคือสัญชาตญาณของเพศผู
1: ้นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึก
0: นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกมาตลอดแล้วการที่อยู่ดีๆผู้ชายคนนึงเขาจะต้องมานั่งคอมมิตกับเราอ่ะมานั่งแบบว่าผัวฉัน
1: ทำไมเราไม่เชื่อล่ะเราไม่เชื่อในสิ่งนี้ว่ามันจะเป็นไปได้อ๋อเหรอ
0: ไม่เคยเชื่อเลย
1: ว่ามันจะเป็นได
0: ้ว่าจะมีใครที่รักเราคนเดียวอ่ะบ้าหรือเปล่าไม่มีทางทุกคนอ่ะมันแบบโอเคเขาอาจจะใจรักเราแต่ตาไปรักอย่างอื่นหรือคือแม่มันก็จะพูดตรงไปเนาะคนเรามันก็ต้องมีหัวบนกับหัวล่าง ใช่ไหมคะบางคนเขารักเราด้วยหัวใจบางคนเขารักเราด้วยหัวสมองบางคนก็รักเราด้วยหัวล่างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนั้นเขารักเราด้วยหัวไหนแล้วหัวนั้นจะเอ็นเอียงไปทำตามสิ่งที่เขาอยากจะไปเหมือนเรดาร์ที่จะไปตามหาสัญชาตญาณของเขา
1: แปลว่าที่เราไม่เดินต่อเพราะเรากลัวหรออ
0: ันนั้นคือตอนแรกที่เพิ่งจะรู้สึกตัวได้ไม่นานว่าเออที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนพี่อ่านเข้าใจคำนี้ไหมสรุปเราจะไปต่อขับไฟเดย์เลยใช่ป่ะ EP เนี้ย
1: ไม่เพราะว่าในที่สุดพี่ว่าตลอดเวลามันคือส่วนหนึ่งที่ตีขนานมากับชีวิตอยู่แล้ว
0: คือว่าที่ผ่านมาคือรู้สึกมาตลอดว่าตัวเองอ่ะมีแฟนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีนะ
1: ทำไมอ่ะงง
0: แฟนแปลว่าอะไรแฟนแปลว่าอะไรอธิบายก่อน
1: คู่รักคู่ชีวิตคนรัก
0: เออแล้วแฟนเนี่ยเขามีคนอื่นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้สำหรับหนูคือได้ไง
1: แล้วเขาคิดแบบนี้ป่ะหรือเราคิดเอง
0: เขาก็คิดเราก็คิดแบบโอเคถ้าวันนี้อยู่ไปเจอใครว่าโอเคไปเลยได้สบาย
1: ๆไม่ดีเราก็ต้องคุยกันดีว่าเงื่อนไขของเราคืออะไร
0: เงื่อนไขก็คือ up to you
1: แต่ว่าเราดันเป็นคนที่รู้สึกว่าได้
0: เราก็ได้เขาก็ได้มันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ
1: แล้วทำไมเราต้องได้ล่ะก็ถ้าเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราก็บอกก็สิว่าสำหรับเรา
0: ให้พูดตามความเป็นชนีจริงๆหรอคะพี่อ่านมีผู้หญิงคนไหนเขารับได้บ้างคะที่ผู้ของเราไปกับคนอื่นอ่ะมันก็ต้องเจ็บช้ำน้ำใจไหมคะ แต่
1: เ
0: ราก็ต้องมี defense mechanism ของตัวเองว่าเราจะปกป้องตัวเองยังไงให้เราไม่รู้สึกว่าเสียใจอกหักทำงานไม่ได้ร้องไห้ตาบวม
1: โดยเราก็เลยบอกว่า I don't care
0: No เข้าใจสัญชาตญาณดิบของผู้ชายทุกคนแล้วเมื่อเราเข้าใจอ๋อมีคนอื่นซ้อนเราอ๋อเรื่องปกติอ๋อเที่ยวแล้วปกติสบายสบายอ้าวบอกเราว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนอ๋อแต่แอบไปบ้านผู้หญิงอ๋อแอบไปมีอะไรกันอ๋อเป็นเรื่องปกติ
1: แต่ถ้ามันไม่ปกติเราก็ไม่ต้องพยายามฝืนเข้าใจ
0: ไม่ฝืนไม่ฝืนก็เลยเมื่อคุณเป็นอย่างนี้ในระหว่างมันถึงกลายเป็นหนูคุณคิดมานานมากเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรหนูเลยเหมือนเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วอ่ะก็คนนี้เขาทำแบบนี้กับเราอ่ะนั่นแปลว่าเขาก็ไม่ได้รักเรา 100% ใช่ป่ะแต่เราก็ยังไม่ได้จบกัน 100% ถูกป่ะเราก็ยังมีคุยกันบ้างถูกป่ะแต่ในขณะเดียวกันเราไปอีเวนต์เราไปคอนเสิร์ตเราเจอคนนี้มาคุยกับเราเราก็คุยกับคนนี้ในระหว่างเราคุยกับคนนี้ก็ยังคุยกับเราอยู่แล้วคนนี้ก็เหมือนจะเปิดสัมพันธ์กับเราแต่การเปิดสัมพันธ์กับเราเขาก็ยังไม่จบกับคนนี้มันก็เลยแบบรันไปเรื่อยเลยคราวเนี้ยไม่ต้องพูดอักษรย่อ
1: ไม่ถามด้วยอ่ะ
0: หนูอาจจะเพิ่งมีแฟนคนแรกก็คือคนปัจจุบันที่หนูพูดเขาตลอดเลยว่าเฮ้ยยูจะแต่งงานเองจริงเหรอไปคบคนอื่นก่อนไปลองดูว่าแบบสมมติว่ายูมีไอแล้วอะแล้วยูไปมีคนอื่นอะแล้วมันชื่นใจกว่ายูจะได้ทิ้งไอเลย
1: อันนี้ก็บ้าไปอีกแบบนะดา
0: ไม่
1: ก็เขาจะอยู่กับเราอะเราไปขยันขยอทำไมแล้ว
0: ไม่ก็คืออยากรู้ไงว่าก็คือแบบสมมติแม่ยูอยากแต่งงานกับไอจริงๆหรอเพราะอะไรยูรักไอยูรักไอขนาดนั้นเหรอทำไมยูไม่นอกใจไอเลยอะ
1: เอาก็ดี
0: ไม่หนูไม่ชินหนูไม่เคยเจอจริงๆเรื่องจริงถึงไม่ไปออกขับไฟเดย์ไงเพราะถ้าออกนี่คือแย่เลยนะ
1: ไม่พี่ไม่จัดความแตกต่างใดๆทั้งสิ้น
0: คนปัจจุบันคือคนแรกที่ไม่ใช่คนในวงการ
1: อืม
0: แล้วเป็นคนแรกที่ทำไมคบเราคนเดียวอ่ะนานด้วย
1: มันปกติเอางี้ดีกว่าเราอ่ะถ้าถามวันนี้กลัวกับการมีชีวิตคู่ไหม
0: อ๋อไม่กลัวอะไรแล้วพี่อัน
1: พร้อมกับการมีชีวิตคู่ไหม
0: ก็ได้อยู่นะ
1: เห็นภาพตัวเองแต่งงานไหม
0: เห็น
1: เหรอ
0: แต่ว่าขี้เกียจจัดเพราะมันเปลือง
1: แต่ไม่ได้เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝน
0: เมื่อก่อนนี้อาจจะกลัวแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรอ่ะแบบเจ้าสาวไม่เจ้าสาววันนึงก็ตายเหมือนกันก็ได้อ่ะอะไรก็ได้อ่ะแต่แค่ว่ามันคือความผิดปกติที่อยู่ดีๆอ่ะแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าอ๋อหรือว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีแฟนวะอ๋อความรู้สึกว่าเรารู้จักความรักคือไม่ใช่นี่หว่าคนรักกันน่ะมันต้องรักกันแค่นี้เว้ยมันต้องไม่เป็นแบบกูโฟโต้อ่ะ
1: แต่พี่อันคิดว่าเราสามารถบอกความต้องการของเราได้นะและเขาก็บอกความต้องการของเขาได้แล้วมันก็ปรับจูนกันได้แต่มันไม่ได้แปลว่าเขาอะไรมาเราก็ต้องพยายามหาวิธีทำความเข้าใจไปซะหมดหมายถึงที่ผ่านๆมาของไดนะ
0: พี่อันต้องเข้าใจก่อนว่าหนูเข้าวงการตอนเด็กแล้วไม่มีใครมาสอนหนูนี่ตอนนั้นไม่มีขัดไฟเดย์นะตอนนั้นหนูไม่มีพี่อ่านเป็นพี่ชายหนู
1: หนูควรมาคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดไง
0: ตอนนั้นพี่อ้อยพี่ชอดยังเป็นผู้บริหารอยู่เลยยังไม่ลงมาเลยแต่แค่ว่าณตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับการที่คนมาบอกว่าเขาเป็นแฟนเราอายุ13 14เขาเป็นแฟนเราแต่เขาก็คุยกับคนอื่นเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะอ๋อมันเป็นเรื่องปกติแล้วเราโตมาแบบคนนี้ก็ทำแบบนี้กับเราคนนี้ก็ทำแบบนี้เราคนนี้ก็ทำแบบนี้แล้วก็เลยชิน
1: อ
0: ะแล้วมันก็เลยติดเป็นนิสัยของเราเองไปด้วยว่าก็ไม่เคยคุยกับใครคนเดียว
1: ผมคิดว่าเรายังจะเห็นไดแดน่าในบทบาทของสิ่งที่เรียกว่าวงการบันเทิงกันในหลากหลายรูปแบบเยอะแยะต่อเนื่องไม่ว่าจะตามอีเวนต์
0: ทำเสียงอ่อนนุ่มน่ากลัวมาก
1: รายการทีวีหรืออะไรไงก็แล้วแต่แต่ในอีกบทบาทหนึ่งอ่ะผมถามคนทำส่งท้าย
0: ได้ค่ะทำเสียง
1: ในงานวงการผมเชื่อว่าไดยังโกออนเพราะว่าไดไม่ได้ทำงานด้วยกระแสไดทำงานด้วยคุณภาพแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ในแทร็กนี้ไดยังอยู่ได้อย่างสบายสบายเสมอแต่ในแทร็กอื่นๆถ้าถามได ห็นเอพิโซดต่อไปของไดน่าเป็นภรรยาเป็นแม่เป็น
0: ก็ดีนะก็ลองดูเปลี่ยนได้ไม่ติดเออก็ได้อะมันก็เป็นอะไรใหม่ใหม่
1: ยังมีความลังเลไหมยังมีความแบบขออีกปีขออีก2ปีเดี๋ยว
0: พี่อ่านหนูไม่ได้มีความลังเลในการมีชีวิตคู่หนูแค่มีความลังเลที่จะต้องจัดงานแต่งงานเพราะว่ามันสิ้นเปลือง
1: เอาอีกแล้วกลับไปที่เงินอีกแล้วเห็นไหม
0: พี่อ่านเมื่อแต่งงานแล้วเงินเขาก็คือเงินเราหากเราใช้เงินเขาในการจัดงานแต่งงานเงินรวมของเราก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
1: ได้จ้าได้ประกาศไปว่าใครอยากช่วยอะไรใดบ้างนะ
0: ไม่ถึงอันไหน
1: ขาดดอกไม้ใช่ไหมขาดเครื่องเสียง
0: เปลืองไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวพี่เป็น MC ให
0: ้หนูยังไม่ได้เชิญเลย
1: เดี๋ยวพี่เป็น MC ให้เดี๋ยวโชว์
0: มีทิฟฟานี่
1: โชว์เอาไปจัดที่โรงละครเลยเอาเชื่อไหมล่ะว่าพี่จัดให
0: ้หนูเชื่อว่าทุกคนอะรอวันนั้นของหนูมากแต่ก็คือว่าเราก็เป็นมนุษย์เกรงใจเนาะเราก็รู้สึกว่าแค่หนูโทษนะคะแค่หนูจะมีผัวทำไมทุกคนต้องเหนื่อยด้วยอ่ะแบบทำไมทุกคนต้องมานั่งแบบแต่งหน้าทำผมมานั่งใส่ซองมานั่งอะไรจะมีผัวก็มีไปก็จบไม่ต้องมานั่งพิธีรีตองมากมายเธอก็มีชีวิตของเธอฉันก็มีชีวิตของเราโอเคอันนี้ apostrophe s ของฉันนะเขาคือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันแล้วก็คือจบเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพี่อั๋นมาถามหนูเมื่อปีที่แล้วหนูอาจจะไม่ตอบแบบนี
1: ้
0: แต่พอมาถามหนูตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าอีกนิดหนูว่าหนูใกล้แตะวัยทองแล้วแหละจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นน่ะอย่ามาโมแต่มานั่งแบบโอ๊ยฉันเป็นผู้หญิงสวยพักก่อนเนาะอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่มีคนคนนึงที่อยู่เคียงข้างเราก็พอแล้วอะอย่าไปคิดอะไรมากคือสมัยก่อนหนูต้องยอมรับว่าหนูโตมาในวงการที่อาจจะไม่ได้ทำให้หนูมองเห็นว่าความรักมันสวยงามอ่ะเออเพิ่งมีแฟนจ้ะล่าสุด
1: อ่ะถ้าสรุปให้ก็แปลว่าแต่ถามณวันนี้และปีนี้มองเห็นความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วใช่ไหม
0: มันสวยงามมากเลยนะมันสวยงามมากเลยเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีเมฆมีฟ้าฝนมาบ้างมันเป็นเรื่องปกติก็อย่าให้ฉันพูดของเธอก็มีของฉันก็มี
1: ใครๆก็มีเป็นเรื่องปกติ
0: โลกเราอ่ะสวยงามแต่ความคิดความคาดหวังกฎเกณฑ์ของมนุษย์เราอ่ะทำให้มันหม่นแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างถ้ามองด้วยเนื้อแท้มันคือความสวยงาม
1: ผมว่าเขาสรุปชีวิตเขาเองได้เห็นไหมก็บอกแล้วว่าเราสัมภาษณ์พิธีกรมืออาชีพนะครับตึงไปก็รู้ตัวเป็นอะไรก็รู้ตัว
0: ใช่รู้หมดจริงๆนะ
1: มัน
0: จะรู้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรเยอะเลยพี่อั๋นจริงๆนะหนูพูดสิ่งหนึ่งที่หนู
1: คนที่พูดประโยคนั้นควรเป็นพี
0: ่ว่า
1: อย่าไปคิดอะไรเยอะเลยนะใด
0: ตัวเอง
1: คนที่คิดเยอะน่ะไม่ใช่พี
0: ่ไม่เมื่อก่อน
1: พี่แซงหนูไปนานแล้ว
0: เมื่อก่อนหนูคิดเยอะอ่ะโหเล่าเรื่องนี้ก็ยาวอีกนะคนที่บอกกับหนูว่าไม่ต้องแต่งงานหรอกอยู่แบบนี้แหละเราต้องดูแลครอบครัวคือพี่จ๋า
1: คือภรรยาผมเอง
0: พี่จ๋าซึ่งเป็น family friend กันมาตั้งแต่เล็กจนโตพี่จ๋าเป็นคนบอกว่าไม่ต้องแต่งสุดท้ายนู่นจ้ะเขาลูกสองละ
1: แล้วการละครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะครับคุณไดพูดว่าพี่จ๋าแต่งเมื่อไหร่หนูแต่งเลย
0: ใช่
1: เพราะเขาคิดว่าคุณจ๋าจะไม่มีวันแต่งงาน
0: ถูกต้องแล้วคุณจ๋าก็ไปเจอกับคุณอ่านดูสิ
1: แล้วเขาก็แซงปาดหน้าไป8ปี9ปีก็ได้อ่ะ9ปีเกือบ10ปีผ่านไป
0: 10ปีแล้วหรอ
1: ก็เกือบแล้วน้องพออายุ8ขวบแล้วอ่ะ
0: จะไม่แก่ได้ไงวะ
1: ผมจะจบด้วยประโยคจากละครเวทีเรื่องทวิภพ
0: วิ
1: ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะผมจะพูดแค่ว่าฉันรอหล่อนอยู่แค่นี้แหละก้าวข้ามกระจกบานนั้นมา
0: ได
1: ้โอเค
0: เดี๋ยวเจอกัน
1: ได้จ้านะฮะอ่ะผมไม่สรุปนะผมไม่สรุปเพราะผมคิดว่ามันไม่ต้องสรุปหรอกเรื่องของ inspiration นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณไดที่ตั้งใจมาเล่า
0: ขอบคุณค่ะ
1: จริงๆตอนแรกเมื่อสักครู่ก่อนเริ่มรายการผมนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างนะนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวผมพิงในใจเลยว่าเราจะร้องไห้กันไหมวะเนี่ย นี่ผมข้ามบางเอพิโซดไปด้วยซ้ำ
0: จริงๆถ้าคุยลึกๆก็อาจจะมีร้องได้บ้าง
1: ผมรู้ว่าถ้าผมขยี้ตรงไหนคุณไปแน่ๆ
0: ใช่
1: แต่ถ้าคุณไปผมหยุดไม่ได้นะ
0: ใช่คุณก็ร้อง
1: ถูกผมไปด้วยแล้วผมก็ข้ามเอพิโซดคุณพ่อไปด้วย
0: ใช่โอ้อันนั้นพูดไม่ได้เลยอันนั้นคือแบบหนักเอาไว้รอบต่อไปแล้วกันนะ
1: ใช่อ่ะเอาไว้รอกันก็แล้วกันนะฮะขอบคุณไดไดหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณอ่านภูวนาถค่ะ
1: ครับผมแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คืออาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักนะครับเราเจอกันแบบนี้นะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะแวะเวียนกันมานั่งที่นี่เปิดใจแล้วก็คุยกันแบบนี้แหละแล้วเราก็จะได้อินสปิเรชันดีๆเรียลๆจากชีวิตจริงที่สุดของแขกที่ตั้งใจมาเล่าให้เราฟังกันในทุกวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ในทุกช่องทาง Green Web แล้วก็ของ Airtime นะครับขึ้นอยู่ทั้งหมดที่หน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยวันนี้อ่านกับไดบ๊ายบายคุณผู้ชมตรงนี้นะสวัสดีครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
5: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Waste by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
5: Green Wave Share for Care Can to Care
3: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ทรักโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
7: ิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
9: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
10: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
14: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทธินาถทองชื่นมีผลการวิจัยค่ะบอกว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ส่งผลทำให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์ว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์เขาบอกว่าวานเหล่านี้เนี่ยอาจจะกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นแล้วก็แหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่ยังก็ตามค่ะสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์อย่างวานเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงนะคะจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากว่าวานสายพันธุ์อื่นเนี่ยเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังยังติดตามกันได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะGreen
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม4เพลงเริ่มต้นชั่วโมง4เพลงที่ไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่มีขึ้นใจจากวงเมอร์นะครับไม่อยากทำให้ลำบากใจบูโดกันเป็นอดีตวงมีนแล้วก็อยากเกลียดกันก็พอจะทะยัง25นาทีหลังจาก4ทุ่มนะครับผมวันที่กรุงเทพมหานครนี่วันนี้เหมือนจะมีฝนแต่ว่าไม่มีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศดีกันไปสำหรับช่วงเย็นๆที่ผ่านมาวันพุธที่2กันยายนคุณผู้ฟังอยู่กับผมปอนะครับจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้อกหักไปซะ4เพลงเอาเพลงรักๆบ้างดีกว่านะครับผมคุณผู้ฟังฮะและชื่อเพลงไหนที่อยากจะฟังในค่ำคืนนี้ส่งผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินบอกกับปอได้เลยฮะ

0: รับวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมที่แฟนๆของพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่น่าจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันเต็มฮอลกันเลยทีเดียวผ่านๆจากโซเชียลมีเดียเหมือนจะมีอัศจรรย์ที่ชั้น VVIP เนี่ยมีความเสียหายด้วยนะครับในรอบแรกทำให้อาจจะต้องหยุดการแสดงชั่วขณะแล้วก็ให้คุณผู้ชมที่ไปชมกันเนี่ยนะครับออกไปนอกฮอลล์ก่อนเดี๋ยวติดตามข่าวกันแล้วกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันในรอบแรกนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในวันที่2กันยายนวันนี้แล้วก็จะมียาวไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โต๊ะครับคุณผู้ชม
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังครับเรื่องราวดีๆนะครับผมกับ Green Wave Share for Care Can to Care กินหมดแล้วจะทิ้งกระป๋องเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าของข้างในหมดแต่คุณค่าของกระป๋องยังไม่หมดนะครับผมชวนคุณร่วมเปลี่ยนกระป๋องเปล่านะครับพลาสติกกระดาษแก้วโลหะแล้วก็ขยะรีไซเคิลจากบ้านเราให้กลายเป็นขยะที่มีมูลค่าช่วยคนต่อได้นะครับมีไม่เยอะก็สามารถนำไปส่งที่ Drop Point ของ Recycle Day พร้อมแจ้งว่าโครงการของ Green Wave ได้เลยนะครับถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยก็สามารถจอง West by Delivery มารับได้ถึงหน้าบ้านเลยผ่าน Line OA at West by นั่นเองนะครับมูลค่าของการรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อนจะทิ้งก็ลองแยกดูสักนิดนะครับเพราะขยะของเราอาจจะกลายเป็นแคร์ของใครอีกคนหนึ่งก็ได้ครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
4: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
10: เจอกันทุกต้นชั่วโมงเลยนะคะดิฉันสุทธินาถทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหรือ ICE ที่ปฏิบัติงานภาคสนามทุกคนจะได้รับกล้องติดตัวภายในสิ้นเดือนนี้และกำลังมีการพิจารณาการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบถาวรเพิ่มเติมค่ะซึ่งการใช้กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกทั้ง2พรรคการเมืองของสหรัฐหลังจากที่มีเหตุเผชิญหน้านะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนแล้วก็การใช้ความรุนแรงบางครั้งก็ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านการควบคุมชายแดนของทำเนียบขาวออกมาเรียกร้องหลายครั้งให้เจ้าหน้าที่ใช้กล้องติดตัวเพื่อที่จะให้ชาวอเมริกันเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นเวลาที่ต้องตัดสินใจเข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
11: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่า
12: ว่าการชั่งน้ำหนัก

โมงที่2นะครับเพลงเพราะๆฟังกันอย่างต่อเนื่องที่นี่คือ Wave Radio จุดให้เพลงดีๆความรู้สึกดีๆนะครับเสียงร้องของพี่กบทรงสิทธิ์นะครับนี่คือปาฏิหาริย์ที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนั่นเองนะครับผมโอ้คุณผู้ฟังหลากหลายท่านนะครับผมมาเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตให้ฟังกันนะครับผมก็เรียกว่าโอ้เป็นรอบแรกที่ค่อนข้างจะน่าสงสารพี่ป้อมพี่โตมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าใครที่มีบัตรก็เก็บบัตรเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพุธหน้าเนี่ยไปชมกันใหม่แล้วกันนะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตคุณผู้ฟังนะครับก็อย่าเพิ่งเซ็งกันไปก่อนสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งออกมาจาก Impact กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนคลับพี่ป้อมพี่โตก็น่าจะฟัง Green Wave กันอยู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วกันนะครับผมให้ทีมงานเค้าได้สร้างสรรค์เรียกว่าสเตจขึ้นมาใหม่สำหรับรอบในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องกันไปด้วยนะฮะก็ไม่รู้มันเกิดความผิดพลาดจากตรงไหนนะครับแต่ว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ต่อไปอย่างสวยงามครับ

0: ดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้นะครับผมในบรรยากาศของ Coffee Night Live ของช่วงของปอนะครับผมขออนุญาตเลือกงานที่โดมจารุวัฒน์มาเล่นในวันนั้นนะครับแล้วก็เลือกเอาเพลงของเล็กรัชเมศกับเพลงนี้โลกทั้งใบมา cover
2: โลกทั้งใบครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ Smiley Request
4: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับจริงๆชั่วโมงแล้วเปิดชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเปิดพี่ป้อมพี่โตไปแล้ว1เพลงกับเพลงให้เธอนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาอยากจะได้กำลังใจเยอะมากๆเลยขอฟังเพลงของอัศนีวสันต์อีกสักเพลงนึงจะได้ไหมทีมงานครับผมอย่าว่าผมเลยนะครับในสิ่งที่ผมทำไปผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังชาว Green Wave นี่ต้องการกำลังใจจากเพลงของพี่ป้อมพี่โตจริงๆนะเอ้าอย่างน้อยก็คิดซะว่าจากรอบแรกได้ชมเป็นรอบสุดท้ายทิ้งท้ายคอนเสิร์ตสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตมองในแง่ดีแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ฟังนะชื่อเพลงว่าเกี่ยวก้อยครับผมมีความสุขมากๆครับบางคนบินมาไกลจากต่างจังหวัดให้กำลังใจกันคุณผู้ฟังครับผม

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวซิงเกิลของ ETC กับไม่อยากให้เป็นฝันเนี่ยผมทิ้งไว้เป็นเพลงสุดท้ายให้คุณผู้ฟังนะครับผมที่ขอเข้ามาด้วยคุณกาญจนาบอกว่าอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะคุณปอมีความสุขมากๆนะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บคิดอะไรก็สมปรารถนาและขอให้ร่ำรวยเงินทองด้วยช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กส่งท้ายกันสำหรับวันนี้นะครับเป็นงานใหม่ล่าสุดจากเป้อารักนั่นเองนะครับศิลปินจากค่าย What the Duck นะครับมาพร้อมกับเพลงที่มีชื่อว่าจันลับตานะครับเพลงแทนใจของคนที่อยากจะต่อเวลาเพื่ออยู่กับใครสักคนให้นานกว่านี้หยิบเอาพระจันทร์นะครับตัวแทนบอกเวลาตามธรรมชาติมาใช้เป็นคีย์หลักในการเล่าเรื่องในเพลงนี้ด้วยมีความสุขมากนะครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้หลับฝันดีถ้าใครยังไม่ง่วงนอนอยู่ต่อกับพี่แบมได้เลยพรุ่งนี้เจอกัน 4 ทุ่มเหมือนเดิมกับผมปอนันทชัยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆสวัสดีครับ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
6: บัตรโซลด์เอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
7: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเตรียมจะใช้เงินสำรองฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจังหวัดคุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวค่ะก็ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้สร้างที่พักชั่วคราวกำจัดแล้วก็รื้อถอนที่อยู่อาศัยที่พังทลายและเสียหายนอกจากนี้ยังจะใช้งบในการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งก็รวมถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมาทดแทนส่วนที่สูญเสียไปแล้วก็จะใช้เงินทุนนี้เพื่อช่วยอุดหนุนค่าที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยเห็นว่านอกจากนี้นะคะเขาจะมีการจัดสรรงบสำหรับการฟื้นฟูแม่น้ำแล้วก็ซ่อมแซมถนนรวมถึงใช้สำหรับการสำรวจและซ่อมแซมบ่อน้ำที่เสียหายแล้วก็ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยค่ะยังกลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงมี Green News มารออยู่นะคะ

จากคนรักเก่านะคะจากออฟปองศักดิ์นั่นเองค่ะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก17นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเพลงเพราะกันในช่วงดึกก็มานั่งรอฟังเพลงที่ตัวเองขอแล้วก็ส่งกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงนาทีกว่าๆของเที่ยงคืนเท่านั้นเองนะคะต้อนรับทุกคนแล้วก็ต้อนรับทุกข้อความด้วยเหมือนกันใครอยากจะรีเควสต์หรือว่าจะทักทายเข้ามาผ่านแอป A-Time ฟังฟินนั่งอ่านอยู่ในทุกๆข้อความเลยละค่ะตอนนี้ดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะพร้อมแล้วที่จะเปิดเพลงให้คนนอนดึกอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึงตีสอง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

คนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นความรู้สึกก็คือโชคดีเหลือเกินนะคะที่ได้เจอเธอคนนี้เนี่ยละค่ะเรียกว่าเจอตัวซีเครตเลยนะคะหาให้ตายก็ไม่เจอหาให้คลายก็ไม่มีนะคะอีกหนึ่งท่อนที่อยู่ในเพลงเพราะเพลงนี้งานใหม่จากมีนแล้วก็หนึ่ง ETC ที่มาทำงานร่วมกันนะคะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงจากสล็อตแมชชีนนะคะไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเล่นนานแล้วเหมือนกันนะคะเลือกให้ในช่วงของ Smiley Request ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มีอีกหนึ่งการรอคอยที่คุณผู้ฟังก็น่าจะรอฟังอยู่เหมือนกันนะคะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงใหม่จาก Fellow กันนะคะเพลงนี้ก็เขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าวนี่แหละค่ะถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเนาะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเราเนี่ยก็เป็นตัวเองได้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โรแมนติกเลยทีเดียวเหมาะกับคู่รักหลายๆคู่นะคะถึงแม้ว่าชีวิตอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบเพอร์เฟคโรยด้วยกลีบกุหลาบอะไรแบบเนี้ยแต่สองคนก็พร้อมที่จะเข้าใจนี่คือเพลงที่ชื่อว่ารักที่พอดีงานใหม่จาก Fellow ค่ะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
6: ้มารออยู่แล้วนะคะที่หินสุที่หน้าทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก Moody's ค่ะบอกว่าเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสจากการขยายตัวของการค้าดิจิตอลหรือ Digital Trade นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดกว้างทางการค้าในระดับสูงแล้วก็การเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้อย่างรวดเร็วซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Data Center จะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ทั่วภูมิภาคโดย Moody's ประมาณการนะคะว่ามาเลเซียและก็สิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดขณะเดียวกันนะคะก็คาดว่าประเทศอื่นๆก็จะได้รับผลประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ในระดับค่อนข้างจำกัดถ้าเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam
9: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ไปพร้อมกันนะคะเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงนี้ยังคงอยู่กับ DJ Bam จัดให้แบบเป็นชุดใหญ่ๆเลยละกันคือจะบอกว่าตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้างานหรืออาจจะเป็นคนที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตรอบแรกของอัศนีวสันต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเรียกว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะรู้ข่าวเนาะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะที่มีพื้นยกระดับมันซุดตัวนะคะก็เลยต้องอพยพคนดูออกมาแล้วก็มีแฟนคลับบางส่วนนะคะที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะเพื่อมาดูคอนเสิร์ตในคราวนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คงไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามามากมายอยากเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับของพี่ป้อมพี่โตในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับศิลปินด้วยเบื้องต้นดูเหมือนว่าคอนเสิร์ตของคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรอบแรกก็จะเลื่อนไปจัดในวันพุธหน้าวันที่9กันยายนนะคะก็คือรอบ6โมงเย็นแล้วก็ประตูเปิดตอน5โมงเย็นนั่นเองค่ะ

ครึ่งชั่วโมงแรกนี้เอาใจคนทำงานในช่วงดึกหน่อยละกันนะคะเห็นบอกว่าฟังสบายๆทำงานไปด้วยก็ขอเพลงแบบมีจังหวะโยกเบาๆให้มันรู้สึกหายง่วงบ้างนะคะส่วนใครที่ง่วงแล้วอนุญาตให้ไปนอนได้นะคะเวลาพักผ่อนมีค่าค่ะต้องพักผ่อนให้เต็มที่ไม่งั้นจะรู้สึกนอนไม่อิ่มเนาะตอนเช้าก็จะอินอึนๆแบบเบลอๆยังไงก็ไม่รู้ว่างเมื่อไหร่หรือว่าตอนเช้าไม่ต้องรีบตื่นไปทำงานหรือไปไหนก็ค่อยแวะมาที่นี่นะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.comLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เดี๋ยวนี้ศิลปินเก่งๆเยอะมากเลยนะคะนอกเหนือจากเวอร์ชันต้นฉบับที่เรียกว่าหลายๆคนยังคงอินตามยังไม่เบื่อเลยนะยังฟังได้อยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนก็มีเวอร์ชันใหม่ๆที่เรียกว่าทำงานกับคนมีความสามารถด้วยกันอีกแล้วนี่คือโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะที่มาร่วมฟีเจอริงเพลงเพราะเพลงนี้แล้วก็ได้มาเป็นเวอร์ชันใหม่ให้เราได้ฟังกันที่ Green Wave ด้วย
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: มาปิดท้ายกันด้วยโครงการดีๆในเดือนกันยายนนี้นะคะพูดถึงกระป๋องทั้งหลายที่เวลาเรากินแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอะไรก็ตามทีที่บรรจุอยู่ในกระป๋องนะคะทานหมดแล้วเราจะทิ้งกระป๋องไปเลยหรืออย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าของข้างในมันจะหมดแล้วแต่ว่าคุณค่าของกระป๋องมันยังไม่หมดนะคะ Green Wave Share for Care Can to Care เราจะชวนคุณเปลี่ยนกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลเนี่ยให้กลายเป็นมูลค่าที่ช่วยคนต่อๆไปได้นะคะมีไม่เยอะเนี่ยก็สามารถจะนำไปส่งที่ Drop Point ของ Recycle Day พร้อมแจ้งว่าเป็นโครงการของ Green Wave นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรวมได้มากมายเลยตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งก็สามารถจะจอง West by Delivery เขาจะมารับวัสดุรีไซเคิลถึงบ้านเลยนะคะผ่าน LINE Official ก็คือ @westby นั่นเองค่ะมูลค่าการรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยเราจะร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะยังไงก่อนจะทิ้งไปลองแยกดูสักหน่อยไม่ยากค่ะวิธีนี้เพราะว่าขยะของเราอาจจะกลายเป็นแคร์ของใครอีกหลายเล็กคนก็ได้ค่ะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ตี2แล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงคืนมานั่งฟังเพลงเพราะกันในช่วงดึกจะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่ว่ากันเพลงเพราะที่นี่เพราะอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงนะคะ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดีวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันพรุ่งนี้เน
3: า
2: ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของกรีนอัปเดตมาเจอกันต้นชั่วโมงนี้แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงป่าไม้ของอินเดียเขาเปิดข้อมูลค่ะจุดความร้อนบนเกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแต่ความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอันนี้ยังคงเป็นเรื่องท้าทายค่ะเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญจะมีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาโดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้ยังได้สั่งปรับคนที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายนะคะในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าแล้วก็อาจจะดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมค่ะคือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า1,250,000ไร่แล้วก็ยังทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั่นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
0: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
1: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นหลังจากที่ปิดไปนานถึง15ปีจากเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนงานเสียชีวิต3รายออสเตรเลียค่ะเตรียมกลับมาเปิดดำเนินการผลิตเหมืองทองแดงเมาส์ไลเอลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหมืองทองแดงประวัติศาสตร์ในรัฐแทสเมเนียโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทเหมืองแร่จากแอฟริกาใต้ได้อนุมัติโครงการนี้แล้วโดยมีแผนที่จะเริ่มเดินหน้าโครงการในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าด้วยงบลงทุนรวมนะคะประมาณ490ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะในขณะที่กระทรวงธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรของรัฐแทสเมเนียบอกว่าการกลับมาเปิดดำเนินการในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานได้มากถึง300ตำแหน่งค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
0: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
1: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ

Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

ี่คือเวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะกับสินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลอังกฤษค่ะบอกว่าจะเพิ่มงบสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยจะเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคอังกฤษนะคะได้ทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติแล้วก็องค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งตอนนี้ก็ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เดี๋ยวกลับมานะคะ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าก็ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนค่ะโดยองค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าช่วงหน้าหนาวที่มาพร้อมกับฝนเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะทำให้วิกฤตด้านสาธารณสุขเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่าพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซายังคงอาศัยอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวที่ล้อมรอบไปด้วยกองขยะสูงหลายเมตรเลยรวมไปถึงน้ำเสียก็ล้นอยู่ทุกพื้นที่และนอกจากนี้พื้นที่น้ำขังยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็แมลงที่เป็นพาหะนำโรคด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อเวลาของ Green Update มารออยู่นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

ขอจันนะครับเพราะมากเลยนะผมชอบเพลงนี้นะฮะมันมีความแบบป๊อปแจ๊สนิดๆ นะครับซึ่งจริงๆแล้วอารมณ์ประมาณนี้หาค่อนข้างจะยากมากในเพลงไทยโดยเฉพาะในยุคนั้นนะถือว่าแบบทันสมัยมากถ้าย้อนกลับไปซึ่งผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยน่าจะเกิดไม่ทันเชื่อป่ะว่าเป็นอัลบั้มหนึ่งซึ่งไม่ดังเลยเป็นอัลบั้มหนึ่งซึ่งยอดขายก็ไม่ดีเลยแล้วมันผ่านไปผมว่าเป็นหลักเกือบ10ปีมันถึงดังอ่ะแล้วมันไม่ได้ดังเพลงเดียวด้วยนะโอ้โหมันมีเพลงดีๆที่จนถึงทุกวันนี้เรายังเปิดแล้วแบบมันไม่เชยเลยหลายๆเรื่องมันมาก่อนการเนาะแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หนึ่งในนั้นคือนี่แหละผมว่าหลายๆเพลงมันพิสูจน์ตัวมันเองได้พี่ตุ๊กปิยดานะครับอ่ะก่อนหน้านั้นคือเรื่องมหัศจรรย์กับโซฟาทักครับวันพฤหัสบดีแล้วสวัสดีที่ Green Wave ครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ยาวเหยียดไหมฮะกับคาเซ็ตคลับนี่จะหมดชั่วโมงแล้วนะฟังกันยาวขนาดนี้นันสต็อปมากๆแล้วโอ้โหช่วยกันต่อเพลงครึกครื้นนะคะเช้าวันนี้เร็วไม่ล่ะวันพฤหัสบดีแล้วนะครับแป๊บๆนี่เพิ่งเริ่มต้นสัปดาห์แรกจะไปแล้วนะแต่ว่าเดือนนี้กันยายนมีตั้ง5สัปดาห์เนี่ย

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well,
4: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอจะพรีดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดริ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debut Track ครับวันนี้มีเพลงใหม่นะครับจากณัฐศักดาธรผู้ชายคนนี้มีผลงานที่เราติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเว้นห่างจากเพลงไปพักหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าปัจจุบันเราไม่ได้ติดตามสำหรับบางคนแล้วกันนะครับเราไม่ได้ติดตามแค่เพลงหรือว่าแบบโอเคเป็นนักแสดงก็รอดูละครหรือหนังหรืออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเราเห็นไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆของเขาที่เขาผมไม่รู้สำหรับผมคอนซีเดอร์เป็นงานเหมือนกันนะมันทำให้เราได้เสพแล้วก็ได้อินสปายในหลายอย่างที่เขาทำโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองการเติบโตของเขาจากการเดินทางมุมมองที่เขาสะท้อนออกมาผ่านสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นตัวตนของเขาผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนนี้คือเพลงใหม่นะครับซึ่งก็ห่างหายกันไปแล้ววันนี้ก็กลับมาทำให้เราได้ฟังกันนะครับเพลงนี้เริ่มมาจากต้นวันธงชัยอดีตคู่จิ้นกันนะน้องที่สนิทตั้งแต่สมัย AF4 เนี่ยส่งเมโลดี้ท่อนฮุกที่ตัวเองแต่งขึ้นมาให้ลองฟังก่อนแล้วนัดศักดาธรชอบแล้วก็ไปช่วงหน้าฝนของปีที่แล้วพอดีนะครับเขาเล่าว่าเขาแบบอยู่ที่คาเฟ่นะแล้วก็ลองแต่งเนื้อร้องอยู่ฝนตกมาอย่างหนักเลยมองออกไปนอกหน้าต่างรู้สึกว่าเวลาฝนตกแรงๆโลกมันดูเป็นสีเทาแล้วก็มืดไปเลยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราลืมเอาล่มมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยล่มมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะในวันที่โลกไม่เป็นใจกับเราเท่าไหร่แบบนี้แต่เราก็มักจะหลงลืมมันส่วนในวันที่ฝนสาดเข้ามาถ้าเปรียบเป็นเรื่องราวร้ายๆนะครับปัญหาต่างๆในชีวิตเราก็คือเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งต่อให้เขาไม่ได้มองเราเป็นบ้านของเขาอย่างน้อยที่สุดเราขอเป็นร่มให้กับเขาในบางวันในบางช่วงเวลาเป็นเหมือนเชลเตอร์หรือแม้แต่เซฟโซนในบางช่วงเวลาก็โอเคและนั่นเลยเป็นที่มาของเพลงนี้ที่ชื่อว่าร่ม

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
6: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุ้นคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงสิทธิ์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
5: Club Inspire Day
4: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เรื่องราวของ Green Update มารออยู่ต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรเขาคาดการณ์นะคะว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เกิดเอลนีโญครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็อาจจะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ศตวรรษที่19ค่ะโดยแบบจำลองพยากรณ์ล่าสุดคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า3องศาเซลเซียสในช่วงปลายปีนี้ขณะเดียวกันนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญในปีหน้านะคะ2570มีแนวโน้มสูงมากเลยค่ะที่จะทำลายสถิติของปี2567ขึ้นเป็นปีซึ่งร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้คือเอลนีโญเนี่ยส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นที่ค่ะเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน
1: ส่งท้ายชั่วโมงแล้วกันไปนะครับกับเจ้าชายนิทราแต่หวังว่าคงจะไม่ทำให้หลายคนกลับเป็นนิทรากันใหม่นะจ๊ะตื่นมาเถอะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรานะคะมาอยู่ด้วยกันฟังเพลงกันในชั่วโมงนี้ครับเช้าวันพฤหัสเริ่มต้นแล้วอันที่ Green Wave ประจำการเหมียนเดิมแล้วก็วันนี้วันพฤหัสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอน 7:00 นเป็นพี่อ้อยนะเพราะว่าเราเจอกับอ้อมมา2วันละเขาสลับกันจ้ะอ้อมหนีเที่ยวให้เวลาเขาพักนิดนึง

0: พราะเสมอนะครับจริงๆผมยังชอบเพลงแบบในเซตนี้มากๆเลยในยุคหนึ่งมากๆเลยของวงไม้ที่ออกมาแบบโอ้โหนันสต็อปเลยเสียดายแล้วก็ยังอยากได้เพลงแบบนี้มาเพิ่มอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Green Wave กันอีกนะครับแต่อย่างน้อยยังมีหนึ่งเซตใหญ่นี่แหละที่คิดถึงเมื่อไหร่ก็ขอฟังได้แล้วนี่คือ Unlovable ด้วย
1: Green Wave 106.5 FM

หนึ่งเซตใหญ่ๆเลยนะครับกับเพลงเพราะกันช่วยกันเรียงกันมานะฮะเราฟังเพลงกันชั่วโมงนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราคุยกันกับพี่อ้อยด้วยเดี๋ยวมาแจมกันหลัง 7:00 นกับ Green Morning Show ซึ่งสลับกับอ้อมกันนะครับเพลงเพราะครับคนที่ชอบเลยแต่คนที่ง่วงก็ง่วงเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสลับเขย่าเปลี่ยนอารมณ์เพลงกันนิดนึงช่วยกันเลือกต่อนะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: นี่ครับเพลงที่อยากฟังกันนะครับอ่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจาก Purple Peach ครับ

0: สีโพดำนะครับต้องบอกแต่ละคนก็มีดีกรีเครดิตเป็นแชมป์เดอะสตาร์ทั้งนั้นนะเธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลังโอ้ยาวมากด้วยเพลงนี้นะครับนานๆทีหยิบเล่นทีนะแต่ก็ทำได้ดีนะเข้มข้นดี
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและ

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือGross, ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เช้านี้ดูโอเคนะหมายถึงบรรยากาศอากาศอะไรต่างๆเนี่ยดูแบบว่าฟ้าใสๆสำหรับหลายๆวันที่ผ่านมาดูแบบครึ้มๆตื่นมาดูเทาๆสักนิดนึงที่รู้สึกบอกว่าเฮ้ยเพลงก็โอเคหรือแบบเราจดชื่นกันเองแต่ผมว่าก็ต้องยอมรับนะบรรยากาศรอบตัวสีของท้องฟ้าหรือแบบวันที่มันมีแดดต่อให้เราไม่ได้อยากจะอยู่ในแดดก็ตามแต่แค่ได้เห็นมันก็มีผลต่อความรู้สึกสดชื่นในการเริ่มต้นแต่ละวันที่แตกต่างกันเหมือนกันนะฮะสัปดาห์นี้เร็วนะผมบอกว่าแบบเริ่มต้นวันปั๊บเริ่มต้นสัปดาห์ปั๊บเริ่มต้นเดือนวันนี้วันพฤหัสแล้วอะ
0: DJ playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับกับ Smiley Requestขอบคุณทุกข้อความที่ทักทายด้วยนะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีนะครับอย่าลืมนะลองพิจารณาดูฮะน่าจะต้องได้ดอกเบี้ยกันทุกเดือนไหมล่ะถ้าได้ก็ดีไหมล่ะนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกันครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงและก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากคือ3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไปเลยไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับคุณฝากได้เลยวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้นะครับสำหรับการเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันได้แบบไม่ต้องรอเลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: นี่อย่าลืมนะฮะเราก็ค่อยๆให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันแต่ในระหว่างนี้ไม่ต้องรอเราสามารถทยอยได้เลยสำรวจก่อนฮะว่าเรามีอาหารกระป๋องสิ่งของจำเป็นต่างๆหรือแม้แต่กระป๋องเปล่าขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นะครับในวันที่ทุกอย่างเป็นปกติเราอาจจะไม่ได้คิดเลยก็ได้ว่าอาหาร1มื้อน้ำดื่มหรือของใช้ธรรมดาเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนแต่ในวันที่มันเกิดปัญหาอย่างเช่นอุทกภัยของธรรมดาแบบนี้กลายเป็นสิ่งของที่สามารถต่อชีวิตและใครหลายๆคนกำลังรอคอยกันเลยในวันที่เพื่อนกำลังลำบากเพื่อนไม่ทิ้งกันครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เพื่อนที่พร้อมพึ่งผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care กันส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีหรือเปลี่ยนอาหารกระป๋องหรือกระป๋องเปล่าของคุณนี่แหละแล้วก็ขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปด้วยกันนะฮะซึ่งเราจะทั้งหมดร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกันอีกทีเพราะบางครั้งสิ่งสำคัญที่สุดในวันยากๆคือการได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ลืมนะเรายังมีกันและกันอยู่ยังมีเพื่อนอยู่ข้างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูครับแล้วผมว่าเรามีอาหารกระป๋องเยอะมากเลยนะที่เราอาจจะไม่กินก็ได้หรือเรายังไม่มีแพลนในชีวิตเลยสักนิดว่าเราจะใช้มันแต่เราอาจจะได้มันมาด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ให้มันไปเป็นประโยชน์มากๆต่อคนอื่นที่เขาอาจจะอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นกับเรื่องนี้มากกว่าเรานะครับ Can to Care นะฮะตลอดเดือนนี้รายละเอียดมาเรื่อยๆระหว่างนี้เก็บอาหารกระป๋องแล้วก็กระป๋องเปล่าของเราล้างรอไว้ได้เลย
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
9: กว่าการชั่งน้ำหนัก All well
10: All well
9: เวลเครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
10: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
12: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
15: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
14: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
16: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
17: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
18: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
19: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
20: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
21: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
22: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
23: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
14: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
24: เวลานี้ล่ะค่ะมี Green News มารออยู่นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐค่ะได้บรรลุข้อตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือในธุรกิจการขนส่งทางอวกาศเพื่อที่จะลดขั้นตอนด้านกฎระเบียบแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มีโครงการที่จะจัดตั้ง Space Port หลายแห่งเลยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างดำเนิน งานซึ่งก็รวมถึงในจังหวัดโคจิและโออิตะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะก็เลยจะร่วมกันออกแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอวกาศเพื่อที่จะกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ Spaceport ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะมีบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นก็บอกว่ามีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการขนส่งแบบ Point to Point ภายในช่วงปี2030ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อโตเกียวกับเมืองต่างๆในสหรัฐอย่างเช่นนิวยอร์กได้ภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟัง 8:00 นกลับมาค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
1: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: รู้สึกเหมือนไม่เจอพี่อ้อยนานผิดปกติปกติเราแป๊บๆเราจะเจอเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเปิดประตูเข้ามาปั๊บต้องอ่านพี่อ้อยคิดถึงนะทำไมเราไม่เคยได้เจอกันขนาดนี้นะค่ะก็วันนี้เป็นพฤหัสปกติจะเป็นน้องอ้อมนะคะแต่ว่าน้องอ้อมเห็นว่าจะเดินทางน่าจะไปญี่ปุ่นอีกแล้วมั้ง
1: ไม่
2: ไปไหนนะหรืออะไรสักอันนึง
1: เขาแค่ไปพักแบบแถวนี
2: ้โอเค
1: แถวๆนี้คือเหมือนอ่านกลัวอาจจะพูดผิดนิดนึงนะเหมือนแบบจังหวัดใกล้ๆแบบนั่งรถชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ย
2: okay.
1: อะไรแต่อ่านจำที่ไม่ได้
2: เพียวก็นึกว่าจะไปญี่ปุ่นอีก
1: ไม่อ่านก็ถามว่าไปญี่ปุ่นเหรอเขาบอกไม่เลยเธอฉันอยู่ใกล
2: ้ๆโอเคค่ะก็เลยเขาน้องอ้อมขอสลับเป็นอังคารพุธพี่ก็เลยมาพฤหัสศุกร์นะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะนี่แต่บางคนสมใจมากเลยนะบอกดีค่ะเพราะว่าพี่อ้อมมาจะได้เลข
1: ก็มีคนได้จริง
2: เนาะ
1: มีคนได้จริงซึ่งเมื่อวานเรายังคุยกันว่าได้ได้ยังไงอ่ะอ่านก็นั่งอยู่อ่านไม่เห็นว่าเขาพูดอะไรเลยอ
2: ๋อ
1: แต่มีคนถามนะว่าความฝันอะไรยังไงแต่ว่ามีคนส่งข้อความมาขอบคุณว่าแบบได้จริงเพราะมันมีศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการตีเลข
2: ใช่ใช่แล้วก็มีน้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่อ้อยหนูถูกเลขพี่อ้อยนะเลขพี่อ้อยอะไรอ่ะก็พี่อ้อยปีท็อกวันที่12มันออกตอนนี้หนูได้เงินค่าบัตร VIP พี่แล้ว
1: อ๋อเหรอจริงเหรอเก่งจังเลยอ่ะ
2: เก่งอ่ะ
1: แต่ไม่เป็นไรฉันทำงานต่อแล้ว
2: ใช่จ้ะพี่พูดอยู่ทุกวันพี่ยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่า